0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรทรงศีลพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดอันหนึ่งเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาการแต่งกายเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแต่งชุดสุภาพเย็นบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระราชทานราชสังฆะวัตถุพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายนพรัตน์ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิสถานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตวภาสิทธิว่าสักกัตตวาสักกโตโหติครุโหติสักคาระโววันนกิตติพโตโหติโยมิตานังณทุพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการฉะนั้นนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติกาลเทอญ
0: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินส่วนช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 17:30 นและ 19:29 นที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดรวมถึงในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 19:25 เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์นับแต่เสด็จขึ้นดำรงสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรโดยพระราชทานความช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำแก่ราษฎรที่ขาดแคลนปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริในรัชกาลก่อนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายพื้นที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางทรงปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันในด้านการศึกษาได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารผ่านโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนมทสและทรงติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้านการต่างประเทศทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชอาณาจักรไทยมายาวนานถึง340ปีในฐานะที่ทรงเป็นนักบินและทรงเป็นครูการบินของกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรกระบวนการผลิตการประกอบชิ้นส่วนและการทดสอบเครื่องบินของบริษัทแอร์บัสหน้าศูนย์ส่งมอบอากาศยานของบริษัทที่เมืองตูลูสในโอกาสนี้ด้วยเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทย ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าประสบกนิกรชาวไทยไปตราบนานเท่านานเช่นศิลป์สงเนียมรายงาน
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One เมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากฝ่ายอิหร่านต้องการเปิดการเจรจาเพราะเผชิญการโจมตีอย่างหนักมาโดยตลอดซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเตือนว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จด้านนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินการผ่านคนกลางและอิหร่านไม่ได้ละทิ้งแนวทางการทูตอย่างไรก็ตามการที่อ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเจรจาถือว่าไม่เป็นความจริง
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าเขาจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้นำทั้งสองประเทศก่อนที่การเลือกตั้งใหญ่ของอิสราเอลจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้ด้วยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูลดลงอย่างต่อเนื่อง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา18เดือนแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปีในข้อหาให้การเท็จระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565โดยนายยุนปฏิเสธว่าไม่ได้แนะนำทนายความให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและไม่เคยพบกับหมอดูชื่อดังรายหนึ่งอย่างไรก็ตามหากคำพิพากษาได้รับการรับรองในชั้นอุทธรณ์พรรค PPP ของนายยุนอาจต้องคืนเงินสูงถึง 39,700 ล้านวอนหลังได้รับเงินชดเชยจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งนี้ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งของเกาหลีใต้พรรคการเมืองจะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจากรัฐหากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งแต่หากผู้สมัครถูกตัดสินลงโทษจนทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะพรรคการเมืองจะต้องคืนเงินชดเชยทั้งหมด
5: นายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียสั่งปิดโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบโนผู้นำอินโดนีเซียไปแล้วอย่างน้อย833แห่งทั่วประเทศเนื่องจากโรงครัวเหล่านี้ไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามกำหนดหลังมีปัญหาด้านสุขอนามัยอาหารเป็นพิษคุณภาพอาหารที่ไม่ดีและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการซึ่งโรงครัวที่ปิดถาวรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปนายซูดาโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียจะยังคงได้รับสวัสดิการอาหารต่อไปโดยจะเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังโรงครัวใกล้เคียงที่ยังเปิดทำการอยู่เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของโครงการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก TBL 2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับที่เก็บชัยชนะมาในเกมแรก เอาชนะคริปโตครอปป้าเชียงราย88-70รวมผล2เกมไฮเทคชนะ2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับรอบชิงชนะเลิศระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับจะพบกับ TGA บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันกันในวันที่1สิงหาคมที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพเริ่มเวลา 16:00 นศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยแชมป์เหรียญทองในปีนี้ตกเป็นของทีมชาติตุรกีหลังเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2โดยการจัดอันดับโลกล่าสุดของ FIVB อิตาลียังครองบัลลังก์มือ1ของโลกแม้จบเพียงอันดับ3ของรายการขณะที่ตุรกีขยับขึ้นมาลังอันดับ3ของโลกส่วนทีมนักตบสาวไทยที่จบอันดับ14เนชั่นลีกขยับขึ้นมาอยู่อันดับ17ของโลกหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมทุกการชนะทั้งบราซิลแคนาดาและบัลกาเรียขณะที่รัสเซียกลับเข้าสู่การจัดอันดับของ FIVB อีกครั้งและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของโลกพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและนองน้ำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและวงการกีฬาจักรยานของไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติพลเอกเดชากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจักรยานมาให้แก่สมาคมรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละปีสมาคมกีฬาจักรยานได้ขอพระราชทานพระบรมโอกาสนำนักกีฬาที่ชนะเลิศเข้าเฝ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาจากพระหัตถ์หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานถ้วยรางวัลทุกครั้งพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ในช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
5: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
7: 1นาทีกับกปท.ขี้นกมีกรดยูริกเป็นส่วนประกอบหลักมีความเข้มข้นสูงสามารถกัดกร่อนชั้นเคลือบสีรถได้หากปล่อยไว้นานคราบยิ่งฝังลึกและความร้อนจากแสงแดดจากเครื่องยนต์จะยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้ขี้นกละลายลึกขึ้นกว่าเดิมควรทำความสะอาดทันทีเมื่อพบเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นานหากในรถมีขวดน้ำให้รีบราดน้ำจนขี้นกอ่อนนุ่มและเช็ดเบาๆด้วยกระดาษทิชชู่ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือฟองน้ำเพื่อลดโอกาสเกิดรอยขนแมวควรสังเกตให้ดีก่อนจอดรถใต้ต้นไม้สายไฟเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นถนนมีร่องรอยของขี้นกเป็นจำนวนมากหรือไม่และถึงแม้จะเปลี่ยนหรือย้ายที่จอดรถแล้วนกก็ยังมีโอกาสขี้ใส่รถอยู่ให้รีบล้างทำความสะอาดเพื่อปกป้องสีรถของคุณค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพุทธพุทธเขียนพอพานสารอุทอธงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่3ข้าวแช่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญอีกหนึ่งอย่างที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยในอดีตข้าวแช่ของชาวมอญเป็นอาหารสำหรับบูชาเทวดาเพื่อขอพรให้มีทายาทสืบสกุลเวลาต่อมาจึงยึดถือเป็นประเพณีทำกันเฉพาะเทศกาลสงกรานต์แตกต่างจากปัจจุบันที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นอาหารชาววังและมีอยู่ทั่วไปการหุงข้าวแช่จึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อนทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่ล้วนต้องประณีตพิถีพิถันเครื่องเคียงข้าวแช่วัตถุดิบบางอย่างต้องเตรียมล่วงหน้านานนับเดือนเช่นปลาแห้งเนื้อแห้ง
2: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชลธรจัญญาอ่าน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันที่30กรกฎาคมนี้เป็นวันเข้าพรรษาหลายคนตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยการลดละหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียจากปัญหาการดื่มแล้วครับเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความปลอดภัยบนท้องถนนจากนายพรหมมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
13: สวัสดีค่ะคุณพรหมมินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
14: ครับสวัสดีครับ
13: การในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยค่ะการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะในมิติของการลดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียจากการดื่มแล้วขับอะค่ะ
14: ที่จริงแล้วถ้าพูดถึงองค์ความรู้ผมคิดว่าสังคมไทยน่าจะได้รับข้อมูลมานานพอแล้วนะครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็มีความรุนแรงขึ้นทุกวันนะฮ
13: ะ
14: ทีนี้ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยโดยปกติแล้วสังคมไทยเราก็ให้ความสำคัญนะฮ
13: ะ
14: ในการที่จะลดละเลิกทั้งอบายมุขรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะทีนี้สำหรับคนที่ดื่มมานานดื่มมาอย่างประจำเนี่ยก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะฮ
13: ะ
14: เนื่องจากว่าร่างกายที่ผ่านการใช้งานมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็ต้องมีการพักผ่อนหรือว่าได้หยุดได้ฟื้นฟูบ้างนะโดยเฉพาะอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกำจัดพิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือตับนะฮ
13: ะ
14: อันนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าเป็นช่วงการพักตับอันนี้ก็คือเป็นการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่มีแต่ตับนะฮ
13: ะ
14: พวกอวัยวะภายในเป็นไตเส้นเลือดระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างสมองเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเซลล์สมองจะถูกทำลายอย่างต่อเนื่องนะฮะเราจะเห็นหลายคนที่ดื่มมาอย่างยาวนานแล้วพบว่าท้ายสุดมีสุขภาพที่ย่ำแย่จบด้วยมะเร็งตับเราเห็นคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายนะฮะทีนี้ในมิติของสังคมผมคิดว่าวันนี้สังคมเราได้รับผลกระทบอย่างมากเลยครับยิ่งถ้าพูดถึงกลุ่มที่ดื่มแล้วมาขับรถเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มที่นับวันจะรุนแรงนะตอนนี้มันลุกลามบานปลายไปถึงกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มด้วยคือวันนี้การดื่มสุราไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วนะครับเป็นเรื่องของส่วนรวมเนื่องจากว่าเวลาดื่มเป็นอันตรายต่อทุกคนรอบตัวเลยเราจะเห็นข่าวอยู่เป็นประจำนะฮะทีนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันทวีความรุนแรงลุกลามบานปลายไปสู่ปัญหาอื่นเป็นบันไดเปิดไปสู่เรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดรวมถึงที่บอกว่าการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติของสังคมเนี่ยถือว่าสร้างผลกระทบเสียหายมากที่นี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังว่าท่านลองสำรวจในครอบครัวท่านดูกลับมานองมองตัวท่านมิตินี้ผมคิดว่าคนอื่นช่วยไม่ได้อันนี้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากว่าผมเป็นรัฐบาลพยายามช่วยเหลือแล้วก็เศร้าใจนะฮะคือช่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอบางครอบครัวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนที่จะต้องทุนทานรับตลอดเลยนะเนื่องจากว่ารายได้ไม่เพียงพอแถมซ้ำยังมาจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ
13: ค่ะ
14: ทีนี้ปัญหาเรื่องบนถนนตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีวันใดในประเทศไทยที่ไม่มีข่าวปรากฏเรื่องคนเมาสุราแล้วขับรถแล้วท้ายสุดเนี่ยสูญเสียมหาศาลเลยคือหมายความว่าเกิดการชนในแต่ละรายไม่เจ็บก็ตายนะแล้วก็อีกทั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นผมคิดว่ามิติทางสังคมและมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยวันนี้ต้องการความช่วยเหลือครับ
13: ค่ะ
14: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขับรถทั้งหลายควรจะต้องลดละเลิกได้แล้วนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยที่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแหละสังคมยอมรับว่าเข้าพรรษาเนี่ยงดเหล้ากันนะบางคนก็วางแผนกัน3เดือนบางคนก็วางแผนกัน6เดือนบางรายที่ผมเคยเจอเนี่ยพอพักได้3เดือนปุ๊บเขาเห็นผลนะสุขภาพเขาดีขึ้น รายได้ที่เคยสูญหายไปก็ตอนนี้จุนเจือครอบครัวได้ทั้งนั้นหลายคนก็ตัดสินใจยืดยาวไปเลยก็มี
13: นะ
14: นั้นมิติทางสังคมมิติทางการเมืองมิติทางด้านของสุขภาพเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์หมดแล้วครับวันนี้ว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
13: ค่ะจากสถิติที่ผ่านมาค่ะมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษ

0: เอกชนทำการรณรงค์ล่าสุดการสำรวจตัวเลขเราพบว่าคนที่เคยเป็นนักดื่มมากกว่าร้อยละ35ถึงร้อยละ50ช่วงเข้าพรรษานี่หยุดเลยส่วนสถิติอุบัติเหตุเนี่ยต้องนำเรียนนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยปกติแล้วปัญหาเรื่องดื่มแล้วขับมีทุกวันจะพีคมากช่วงเทศกาลคู่กับการใช้ความเร็วบนถนนแต่ทีนี้พอเข้าพรรษาเราทำสถิติเก็บมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีเนี่ยช่วงเข้าพรรษาอุบัติเหตุถนนลดลงอย่างชัดเจนแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆคือ3เดือนแต่ที่ยังมีปรากฏเป็นข่าวก็เป็นบางรายที่เขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้เลิกแล้วก็ทีนี้ข่าวดื่มต่อเนื่องแล้วบางรายเนี่ยพอเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาก็สังคมไม่ความสำคัญ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเราจะเห็นภาพข่าวปรากฏหน้าสื่อปรากฏหน้าโซเชียลมีเดียเนี่ยว่ามีไม่เว้นแต่ละวันและบางวันรุนแรงถึงขั้นเกิดความสูญเสียและเสียชีวิตไปจำนวนมากนะอันนี้เป็นมิติที่คิดว่าสังคมคงตระหนักรู้และตระหนักได
1: ้
0: ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของประเทศนะฮะประเทศเราเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบนถนนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่20ปีที่แล้วแหละแล้วก็หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ก็คือเรื่องการควบคุมคนที่ดื่มสุราแล้วมาขับรถทั้งเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวบทกฎหมายนะเพิ่มมาตรการบังคับใช้เพิ่มเครื่องมือเครื่องมือแล้วก็เพิ่มคนทำงานในพื้นที่นะถ้าเป็นช่วงเทศกาลเรามีด่านชุมชนมีจุดสกัดจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะกลางคืนก็มีการสุ่มตรวจอย่างนี้นะฮะดังนั้นตัวเลขอุบัติเหตุถนนจาก20ปีที่แล้วตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากราฟเนี่ยมันยังลดลงอย่างช้าๆนะฮะคือจากเดิมทีเมื่อปี2546 47นะตอนนั้นเรามีอัตราการสูญเสียจากอุบัติถนนอยู่ที่ประมาณ 27,000 รายต่อปีนะ
1: ฮะ
0: ตอนนี้เมื่อปีที่ผ่านมาตัวเลขเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 17,000 กว่ารายต่อปีลดลงมา 10,000 กว่ารายเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวัง
1: ค
0: ือเป้าที่เราคาดหวังคือจะต้องไม่เกินอัตรา10ต่อแสนประชากรซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าดูค่าเฉลี่ยแล้วถ้าเอาเปรียบเทียบกับสากลคนที่เสียชีวิตแต่ละปีต้องไม่เกิน 8,000 คน
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยผมว่าตัวเลขมันจะต่ำกว่า 10,000 3เดือนนี่นะถ้าเอาค่าเฉลี่ยเข้าพรรษามาเป็นตัวตั้งนะฮ
1: ะ
0: ดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีของทุกครอบครัวนะที่ถ้าหากคุณต้องการลดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือปัญหาที่จะต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเข้าพรรษาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ
1: ค่ะในปีนี้ค่ะทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสธส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะเพื่อเป็นการรณรงค์ลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
0: จริงๆแล้วเครือข่ายของเราโดยเฉพาะเครือข่ายของสธส.ที่เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้เรามีกิจกรรมนะชวนคนเลิกดื่มมีการทั้งประกวดแข่งขันนะแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปพบท่านในอำเภอมาช่วยกันรณรงค์นะฮะท่านในอำเภอทั่วประเทศก็ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือดีมากนะฮะเป็นชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.หน่วยงานราชการข้าราชการต่างๆมาเป็นต้นแบบในการที่จะลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างบุคคลต้นแบบขึ้นมานะฮะส่วนคนที่ลดแล้วงดได้แล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจนะมีการมอบโล่มาประกาศเกียรติคุณนะเพื่อเป็นกำลังวันและกำลังใจแก่บุคคลและครอบครัวที่คนในครอบครัวสามารถลดละเลิกได้จะครบตามกำหนดนะมีทั้งงดได้ในช่วง3เดือนมีทั้งงดได้ในรอบ1ปีนะฮะและบางรายที่ประกาศงดไปตลอดชีวิตเลยอันนี้ก็ได้รับการชื่นชมยินดีอันนี้ก็ได้ถูกเชิญมาพูดคุยในเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้านเลยว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนี่คือการรณรงค์ในภาพรวมนะตอนนี้ก็ยังเปิดให้ร่วมลงนามทางออนไลน์นะฮะร่นเบอร์ลงงดเหล้าเข้าพรรษานะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่างดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยท่านก็จะสามารถเข้าไปร่วมลงนามเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในแบบออนไลน์ได้เลยนะครับส่วนท่านใดต้องการที่จะปรึกษาว่าดื่มมาประจำเนี่ยท่านจะเลิกทีเดียวกลัวก็จะเป็นลมกลัวจะเกิดอาการลงแดงอย่างประมาณนี้นะก็สามารถโทรปรึกษาได้สายด่วนเลิกเล่านะฮะมันก็จะติดต่อสายที่ตรงไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้อยู่ความสามารถที่จะให้คำแนะนำเรานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่าเอ๊ะเรามีปัญหาเราอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ดื่มมานานหรือยังแล้วก็เราต้องการจะเลิกแล้วเนี่ยแต่เป็นห่วงว่ากลัวจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมหรือว่าจะกลัวจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเองเนี่ยจะทำยังไงดีอันนี้ติดต่อได้เลยฮะสายด่วนเลิกเล่าทั่วประเทศนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็โรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลทุกแห่งก็มีห้องให้คำแนะนำมีพยาบาลที่เขาให้คำแนะนำว่าจะเลิกเหล้าเนี่ยทำอย่างไรอันนี้เชิญเลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีความต้องการแล้วก็ครอบครัวถ้าสนใจก็ติดต่อได้โรงพยาบาลทั่วประเทศและรวมทั้งรพสตในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากข้อคิดกับผู้ที่ตั้งใจที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อที่จะร่วมกันลดอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะ
0: ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะว่าปัญหาจากการดื่มต้มหนึ่งวอร์เนี่ยผมเชื่อว่านะท่านทราบแล้วรู้ผลลัพธ์ดีนะ วันนี้เราเพียงต้องการแค่จะเริ่มต้น

0: ลงมือทำกันสักทีหนึ่งให้เป็นรูปธรรมแล้วผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้เพราะว่าที่ผ่านมาการเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาถือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วยังสามารถนำพาชีวิตหลายครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะฮะก็อยากเชิญชวนทุกท่านทุกคนเริ่มแต่วันนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตัวเราแล้วก็ปรึกษาหรือคนในครอบครัวและให้พันธสัญญาตัวเองแล้วผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะประสบความสำเร็จในการที่จะงดเหล้านะแล้วก็ถ้าหากท่านใดยังมีโอกาสขับรถอยู่นะฮะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีที่เราจะปฏิญาณตนนะดื่มไม่ขับเพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการดื่มเนี่ยเป็นที่พฤติกรรมต้องห้ามสำหรับคนขับรถอยู่แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อชีวิตและครอบครัวเราจะได้ปลอดภัยทุกคนครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรหมมินกันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่พร้อมกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้เห็นผลที่จับต้องได้ภายใน1ปีนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เรียนโดยจัดทำกรอบการดำเนินงานด้าน AI หรือ AI Framework พร้อมพัฒนาระบบ EduPass ซึ่งขณะนี้ทดลองใช้แล้วใน4โรงเรียนนำร่องใน4ภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจโดยตั้งเป้าเปิดให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังเตรียมประกาศใช้ระบบ e-office หรือระบบไร้เอกสารกระดาษอย่างเป็นทางการภายในปีงบประมาณ2570เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
7: ทุกท่านทราบดีนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ประกาศนโยบายประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570และได้วางกรอบนโยบายชัดเจนการบูรณาการข้อมูลการผ่านระบบ EduPassให้ครูกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานให้กับทุกระบบของกระทรวงภายในปีงบประมาณ270นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการทุกแท่งการศึกษาต่อไปนี้ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงต้องสามารถตอบโจทย์เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการเอาระบบ e-office เข้ามาใช้เชื่อมโยงกับระบบ4อย่างเป็นระบบระบบ e-office จะถูกมาใช้อย่างเป็นทางการก็เหมือนระบบไร้เอกสาร
6: ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องการเห็นผลอย่างมีนัยยะสำคัญโดยตั้งเป้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 500,000 คนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงานตัวเลขเด็กที่หลุดออกจากระบบทุกไตรมาสขณะเดียวกันยังเตรียมเสนอสูตรงบประมาณรายหัวแบบใหม่ต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกระจายทุนโอดอสให้เด็กเรียนเก่งแต่ขาดโอกาสในทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ยืดหยุ่นและทันสมัยเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคม2569และมีเป้าหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
7: เรื่องรื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและต่างขณะนี้อนุกรรมการออกแบบสูตรงบประมาณรายหัวใหม่จะนำเสนอครม.ภายในสิ้นปีนี้นะครับนั่นหมายถึงโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนระดับที่ว่างบไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีการปรับใหม่นะครับเมื่อมีการนำสูตรใหม่มาใช้ส่วนที่เกี่ยวข้อง2เรื่องที่ต้องฝากพวกท่านก็คือเรื่องแรก Thailand Zero กับเอาเรามีการตั้งเป้าหมายเด็กไทย 500,000 คนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจะต้องกลับเข้ามาเรื่องทุนการศึกษาโอดอให้เด็กเรียนเก่งที่ขาดโอกาสในทุกจังหวัดอย่างแท้จริงไม่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่กระทรวงศึกษาเองอยากลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับ
6: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเทคโนโลยีความเท่าเทียมและโครงสร้างการศึกษาโดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นด่านหน้าในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมภายใน1ปีข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีสิทธิ์และตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
8: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีหลักประกันและผู้มีรายได้น้อยแต่การคัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบล่าสุดกลับสะท้อนถึงระบบข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังจึงเร่งปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังจากไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์เป็นเวลา5ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันรัฐบาลจึงต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้แม่นยำขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวสำหรับข้อกังวลได้งบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากช่วง5ปีที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ1ล้านล้านบาทซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง
9: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยมีข้อมูลซึ่งอาจจะยังไม่ได้อัปเดตพอเราได้ข้อมูลมาชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะการที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยเขาไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปช่วยพัฒนาเขาให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดก็ประมาณที่ผ่านมาเนี่ยใช้1ปีแล้ว 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกัน5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลยนี่คือหัวใจของเรื่องจริงๆ
8: ขณะที่นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า9ล้านรายพบผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลกว่า 120,000 รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคัดกรองข้อมูลใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์อาทิผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรนอกจากนี้ยังพบกรณีข้อมูลการจดทะเบียนคลาดเคลื่อนเช่นการระบุเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขเพื่อคืนสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
10: คนที่เราต้องดูแลก็คือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหรือบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอา 120,000 คนเนี่ยเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
8: การปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงไม่ใช่เพียงการตรวจสอบสิทธิ์แต่คือการยกระดับฐานข้อมูลภาครัฐให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้ที่สมควรได้รับและเดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมวางรากฐานระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569กุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบพยานหลักฐานกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
11: กระแสข่าวเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเช่นคดีจะสิ้นสุดลงอย่างไรจะมีการตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้บงการเบื้องหลังหรือไม่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อกรณีนี้ต้องเร่งดำเนินการชี้แจงให้สังคมรับทราบถึงขั้นตอนและความโปร่งใสในการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานล่าสุดว่าได้มีการแบ่งคณะกรรมการเป็น2ชุดคือชุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชุดคณะกรรมการสอบวินัยที่จะดูกระบวนการและรายละเอียดของเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาความผิดทางกฎหมายการแบ่งหน้าที่ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการทำงานเพื่อคลายข้อกังขาของสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำว่าการตัดสินคดีดังกล่าวต้องยึดตามหลักฐานเป็นสำคัญ
12: ที่ผ่านมานะครับเพราะกรรมการจะมีแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งจะเป็นตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จปุ๊บจึงมีคณะกรรมการวินัยนะครับและกรรมการวินัยเนี่ยก็ต้องดูกระบวนการแล้วว่าในรายละเอียดของเอกสารหลักฐานนะครับซึ่งเป็นเรื่องลับเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าไปดูว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานเป็นหลักนะครับแต่เอกสารหลักฐานเนี่ยเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เขากล่าวหาหรือไม
11: ่ซึ่งหลังจากนี้การดำเนินการจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบโดยประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเล่าว่าจะไม่มีการละเว้นหรือเปิดช่องให้ผู้ใดใช้อภิสิทธิ์นอกเหนือระเบียบปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและสร้างเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสในระบบราชการท้องถิ่น
12: คือขั้นตอนนี้ต้องเรียนนี้ครับเป็นเรื่องของขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายแล้วเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกอย่างต้องเดินตามกฎหมายต้องเดินตามระเบียบแน่นอนนะครับไม่มีใครที่จะนอกเหนือจากระเบียบได้นะครับต้องเรียนให้ทุกคนเข้าใจว่าพอในเชิงของการบริหารเนี่ยนะครับก็ดำเนินการไปแต่ส่วนเรื่องของระเบียบกฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมายนั่นก็หมายความว่างั้นทุกๆส่วนก็ช่วยกันในการที่จะมาพิจารณาว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันยังไงนะแล้วจึงจะหาข้อสรุปได้ว่าหรือใครบ้างนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี
11: ้แม้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนและกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะมีความชัดเจนแล้วก็ตามแต่บทสรุปยังคงต้องรอการพิจารณาเอกสารและหลักฐานเชิงลึกจากคณะกรรมการอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนและนำไปสู่การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบราชการและการสอบคัดเลือกของท้องถิ่นต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
16: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิต เป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกแต่สัมปชัญญะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรายังคงคับค่ำเหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังแบบนี้ซึ่งวันนี้เรามีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังครับ
1: ครับวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับช่วงแรกของรายการนะครับผมมีเทปสัมภาษณ์เรื่องพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้สัมภาษณ์อาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับไปฟังกันครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ดำเนินรายการทุกท่านเลยนะครับคุณก็ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้เสด็จขึ้นของราชเมื่อพุทธศักราช2562เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยจะก็มีความคิดในการที่จะดูว่าการผัดผ่านแผ่นดินนั้นบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรเราจะคิดว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่พระองค์ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ปกครองบ้านเมืองเรามาเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าได้ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการแล้วในการที่มีพระราชปฏิญาณในวันที่ขึ้นครองราชนั้นก็เป็นไปตามที่ได้ทรงมีพระกระแสเป็นนั้นมาในการที่จะทำให้บ้านเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความสงบร่มเย็นแล้วก็พยายามที่จะหลอมรวมจิตใจของคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับแผ่นดินก่อนนะครับงั้นการที่ทรงตั้งบ้านพระราชฐานไทยที่ว่าจะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดแนวพระราชดำริรวมทั้งพระราชกรณียกิจทั้งจากพระบรมชนกนาถแล้วก็พระบรมราชชนนีนั้นก็บอกได้ว่าเป็นไปตามที่ทรงตั้งพระทัยและก็ทรงมีพระราชโอวาทและก็พระราชดำรัสอย่างต่อเนื่องมาชัดเจนทีเดียวนะครับคงจะต้องบอกว่าในส่วนของพระอัจฉริยภาพและความสามารถด้านต่างๆของพระองค์ท่านนั้นก่อนที่จะขึ้นมาครองราชย์เป็นในรัชกาลที่สิบนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามทั้งพระชนกและพระชนนีไปหลายตลาดที่เราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าสงสัยพระราชไทยมากมายจริงๆครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ได้ส่งนำวิธีการปฏิบัติของพระองค์ท่านมาตัดต่อด้วยวิธีการที่ทรงเห็นว่าบอกควรกับยุคสมัย
3: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งในส่วนระยะเวลาที่เราจะพูดคุยกันซึ่งไม่นานเนี่ยผมคิดว่าคงจะขอหยิบยกเป็นบางพระราชกรณียกิจที่เห็นเด่นๆนะ
3: คร
4: ับ ให้เราได้เห็นกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของภาคการที่เกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยผมเห็นว่าช่วงที่พระองค์ท่านขึ้นมาครองสิริราชสมบัตินั้นโดดเด่นมากจริง
3: ๆครับ
4: นะครับคือเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของด้านการสาธารณสุขที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ต้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านน่ะทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยดีโดยเฉพาะยิ่งของประชาชนประเทศเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลแต่ก่อนที่จะมาถึงเวลานี้เนี่ยก็ทรงสนพระราชทัยในการที่จะประกอบพระราชกรณียกิจในการที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแล้วก็แนวพระราชกฤตในการที่แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ยังเป็นพระยามุขราชกุมารคงจำกันได้นะครับเคยคุ้นเคยกับคำว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะซึ่งมีทั้งหมด20กว่าแห่งทั่วประเทศพระองค์ท่านก็ว่าทรงผู้สาหะในการที่จะไปดูแลส่งเสริมแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดเวลาแล้วก็ตั้งแต่มีการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
3: ครับ
4: เรานับย้อนไปนะครับตั้งแต่ปี2563เรียกกันว่าขึ้นครองราชแล้วเมื่อไหร่ก็มาเลยแหละโรคเนี้ยเราผูกจำกันได้ดีนะครับ
3: โอ้ตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด-19 นี่โอ้ทำได้ลำบากยากเย็นเพราะวิทยาการเราไปไม่ถึงแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงมากครับอาจารย์นะ
4: ใช่ครับแล้วใครจะเชื่อนะครับว่าในช่วงระยะเวลาจุดนั้นนะพระองค์ท่านได้ทรงเรียกว่าเป็นกองกำลังสำคัญในการที่จะทรงติดตามสถานการณ์ในการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดรวมทั้งต้องบอกว่าพระราชทรัพย์ในส่วนที่พระราชทานในการที่จะแก้ไขปัญหาของนี้รวมทั้งมีการเรียกว่ามอบพระราชโอบายในการดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความโปร่งใสมากๆคือตัวเองได้มีโอกาสได้รับรู้รับเห็นตรงจุดนี้จะเห็นได้ว่า
3: ครับ
4: ที่ผมก็ปิดทองหลังพระนี
3: ่
4: โอ้โหองค์ท่านทรงปิดทองหลังพระจริงๆนะ
3: ครับ
4: คือไม่ได้ทรงมีการออกข่าวไม่ได้ทรงมีการที่จะต้องให้เป็นประเด็นนำเสนอว่าท่านทำอะไรท่านทำอะไรเงียบมากจริงๆด้วยความภูมิใจประชาชนพระองค์ท่านนะครับแล้วคงจะต้องบอกว่าที่เราได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการมีรถเก็บตัวยาพวกชีวอนามัย
3: ค
4: นอายุและตัวชีวนิรภัยดีกว่านะที่ว่าป้องกันให้โรคไม่เผยแพร่ออกไปแล้วก็เจอปุ๊บมีพวกรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษมีพวกรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลที่แต่ก่อนไม่เคยมีเลยนะ
3: ครับ
4: แล้วก็เคยจะเห็นว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆนั่นคือคนดาเรียกว่ารถต่อพ่วงอาจจะเคยเห็นนะครับที่เป็นตู้หู
3: เป็นรถโมบายที่เรารู้จักว่าโรครถตรวจเชื้อพระราชทานนะฮะที่เรารู้จักกัน
4: นะครับอันนี้นะครับเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็พระราชทานพระยาศพระองค์เนี่ยถ้าคนไปดูคนได้เห็นร้อยกว่าล้านในการที่จะจัดหาบรรดาอุปกรณ์รถยนต์ทางการแพทย
3: ์ครับ
4: รวมกันที่จะไม่ให้เชื้อโรคนี้กระจายแล้วก็ประสานไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็นอกนั้นยังมีการใช้รถแบบทันสมัยมากๆเรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาประดิษฐ์คือรถที่มี AI อ่ะนะครับ
3: ครับ
4: ก็ประสานให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งต้องบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นี้ต้องทำอย่างครบวงจรจริงๆนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่านอกจากนั้นก็ยังได้มีการพัฒนาทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่จะสมทบทุนที่จะจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสถานที่ต่างๆเพื่อในการตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมนะครับคือก็บอกแล้วเป็นร้อยล้านนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เดินตลาดทำงานอยู่ทุกวันนี้ถ้าคนที่อยู่ในเชิงลึกจะเห็นได้ว่าน้ำพระราชทานนั้นส่งไปถึงแม้กระทั่งผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศคิดว่าคุณจอก็คงจะควรได้รู้เรื่องพวกนี้อยู
3: ่
4: นะครับในการที่จะประทานทรัพย์จำนวน300กว่าล้านในการที่จะส่งไปที่ผู้เรือนจำทันตสถานโรงพยาบาลในข่ายของเรือนจำต้องถึง40-50แห่งในการที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์บ้างอุปกรณ์บ้างในเรื่องของการแพทย์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้นะความคิดในการที่จะดูแล ประชาชนทั้งประเทศของพระองค์ท่านนั้นกว้างขวางลึกซึ้งจริงๆนะครับเพราะนั้นยอดพระราชทรัพย์ในการที่ทรงใช้ในการครั้งนี้ 2,400 กว่าล้านไม่ใช่น้อยๆนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยหลายๆคนไม่เคยรู้เลยมันนั้นแต่การที่เรารู้เนี่ยแล้วก็พระองค์ท่านไม่ได้ทรงมีขอพระโอษฐ์อะไรเลย
3: ค
4: งต้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านไปช่วยกันในการที่จะบอกว่าในแง่ของการสาธารณสุขนั้นสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เราเห็นอย่างต่อเนื่องอีกอย่างนึงก็คือในภาพของการสังคมสงเคราะห์เห็นได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยนอกจากที่จะส่งเยี่ยมชุมชนแออัดบ้างแล้วก็ได้เห็นบรรดาคนในสถานที่ที่อยู่ห่างไกลบ้างตั้งแต่สมัยที่ตามเป็นพระชนกของพระองค์ท่านพระชนนีของท่านอยู่นะครับ
3: ครับ
4: จะเห็นได้ว่าในส่วนของการช่วยเหลือบรรดาประสบกรณ์ที่รับความเดือดร้อนของพระองค์ท่านนั้นแม้การขึ้นของราชก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าจะคงจำกันได้เกี่ยวกับเหตุระเบิดแล้วก็เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่บริษัทหนิงที่เคมีคอนกันใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: เมื่อปี64นะครับก็ประทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ส่งภาพของความตั้งใจและความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นได้ว่ามีการส่งขวัญกำลังใจกับพระองค์ท่านผ่านบรรดาองค์มนตรีที่เรียกว่าทำงานแทนพระเนตรพระการส่วนเนี้ยอยู่พอสมควรทีเดียวรวมทั้งการที่ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องพายุใช่ไหมวัชชัยที่พัดพาบ้านเรือนสูญหายบรรดาสะดอนบอกว่าเรียกว่าเจอกันหนักหนาสาหัส
3: เป็นภัยธรรมชาตินะครับที่สร้างความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเลยครับตอนนั้น
4: ใช่ครับโอ้โหอันนี้ที่ว่าภาพโพลีโคชัดเจนในการที่เราจะเห็นว่านอกจากที่จะมีการที่ให้ท่านองคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน
3: ครับ
4: บรรดาผู้บริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยยังดูแลต่อเนื่องนะว่างั้นเถอะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบรรดาประชาราชกับพระองค์ท่านนะ
3: ครับเมื่อมีภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นถุงพระราชทานนะครับที่ไปมอบให้กับประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยรวมถึงโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะเมื่อประชาชนทุกข์ร้อน
4: มองข้ามไม่ได้เลยมองข้ามไม่ได้เลยจริงๆนะครับหรือไปกระทั่งคงจำเหตุการณ์ที่หรือว่าเป็นที่กระเทือนแล้วเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกในกรณีของทีมหมูป่าติดถ้ำอยู่ในขุนน้ำนางนอนนะครับซึ่งเราอาจจะสงสัยว่าทำไมการทำงานนั้นเป็นระบบแล้วก็รวดเร็วมากผิดปกติของความเป็นราชการทั่วไปที่ปกติจะต้องมีข้อแม้ในการที่หน่วยงานนี
3: ้
4: ไม่ใช่งานโดยตรงจะต้องข้ามขั้นตอนไม่ได้จะต้องแต่ปรากฏว่าข้าท่านคงจำกันได้ว่าทุกอย่างรวดเร็วมากนะรวดเร็วมากในการแก้ปัญหาในการที่จะให้เด็กๆที่หมูป่าทั้ง19คนออกมาจากในถ้ำให้ได
3: ้ครับ
4: แล้วก็ท่านหลังเราก็รู้อยู่แล้วว่าใครคือผู้ที่ให้การเปิดทางในการทำงานแบบร้อยวันลัดขั้นตอนไม่ต้องยุ่งยากมากมายเป็นอย่างดีนะครับอย่างนั้นนะครับแม้กระทั่งในกิจทางด้านการศาสนาการต่างประเทศนะก็คงจะเรียกว่าดำเนินการต่อเนื่องมาจากที่ได้ทรงทำมาอย่างที่เห็นอยู่ในทางศาสนาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในการที่จะเสด็จพระราชดำเนินจำได้ไหมครับตอนที่เสด็จที่ภูเขาทอง
3: ครับ
4: เพื่อที่จะทรงห่มผ้าองค์พระเจดีย์บรมบรรพตแล้วก็สักการะพระบรมธาตุนะครับแม้ว่าพระชนพระองค์ท่านนั้นถึงขั้นนี้แล้วก็เสด็จขึ้นไปถึงบนยอดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะเห็นในส่วนของการที่ยังทรงดำเนินพระราชกิจต่างๆในการที่จะประกอบพิธีทางด้านการศาสนาอย่างต่อเนื่องนะในวันจะเป็นการเรื่องเกี่ยวกับยกฉาบเกี่ยวกับเรื่องของการที่สร้างจัดงานองค์พระรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของเมืองต่างๆประกอบพิธีสมโภชมีการอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายมหาศาลในสมัยของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทางด้านส่วนของการที่พูดถึงความคิดต่อเนื่องนะ จะเห็นได้ว่าน้ำเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสมาธิการก่อน
3: ครับ
4: มาถึงจุดนี้เนี่ยการบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการน้ำในสมัยของพระองค์ท่านนั้นไม่ได้มีการหยุดเลยเราคงจำกันได้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามีการทำโครงการอยู่ในหลายที่หลายแห่งเลยนะทั้งภาคเหนือภาคกลางนะก็คงจะมีได้ยินหลังๆเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าในดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าอีสานภาคกลางนะก็คือที่เราขวัญกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้มีการทำการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบมากๆในการที่จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหากันนะครับแล้วก็ในภาคของที่อื่นๆทางฝั่งเชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาฬสินธุ์เยอะแยะมากมายมหาศาลในการที่ส่งแก้ปัญหาน้ำแล้วก็ต้องการให้มีน้ำใช้กันทั่วทุกครัวเรือนไม่ให้มีความลำบากเลยนะครับในการที่ใช้อุปโภคบริโภคและบางคนไม่มีน้ำใช้ในการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์ก็ต้องบอกว่าหาทางช่วยอยู่กันทั้งถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของโครงการในพระราชดำริก็ยังคงมีโดยเฉพาะยิ่งที่เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรวิทยา
3: ครับ
4: อันนี้บางคนที่ไม่ได้ตามต่อเรื่องก็จะไม่ทราบว่าเกษตรวิทยาของพระองค์ท่านที่ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตรซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ที่โป่งแยงแม่ริมเชียงใหม่พันกว่าไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะไปดำเนินการในลักษณะของการที่เป็นคลินิกเกษตรในการที่จะไปแพร่ผลงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยข้องใครที่เนื่องจากพระราชดำริแต่ว่าออกมาในรูปแบบของศูนย์บริการแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมรวมทั้งวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ฟื้นฟูอนุรักษ์หลายอย่างทีเดียวนะครับแล้วก็มีการเพาะทำกล้าไม้โตเร็วเพื่อที่จะแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปปลูกขยายผลในพื้นที่ที่ต้องการจะใช้ไม้ให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยโยงใยไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตพวกเชื้อเพลิงชีวมวลบ้างอะไรบ้างนะซึ่งต้องบอกว่างานที่ทรงทำที่เรียกว่าเป็นพระราชกรณียกิจหมายว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำนั้นทรงทำอย่างต่อเนื่องแล้วต้องบอกว่าเห็นผลอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ค่อยได้เป็นข่าวให้พวกเราได้ยินกันเท่าไหร่นักนะครับดังที่รับพูดต้นรายการว่าทรงปิดทองหลังพระจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในวาระอันเป็นมงคลนี้ก็ได้นำเอาเรื่องที่เป็นมงคลเหล่านี้มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
3: ครับทุกครั้งนะครับที่ประชาชนเดือดร้อนมีความทุกข์ความร้อนนะครับความทุกข์ความร้อนของประชาชนเนี่ยอยู่ในพระเนตรพระกันของท่านอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีเรื่องของการเจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสตกทุกข์ได้ยากนะครับก็จะมีเรื่องของการรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านได้ทำให้กับประสบกรณิกรชาวไทยนะครับ
4: ใช่ครับในส่วนของด้านอื่นนี้บอกแล้วครับว่าเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องจากรัชกาลก่อนมาอย่างเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันเอาว่างั้นเถอะ
3: ครับ
4: ซึ่ง เราจะเห็นได้ว่าวิธีการทำงานเนี่ยที่เป็นหน้าส่วนที่น่าชื่นใจอย่างก็คืออะไรที่ดีแล้วส่งสารต่อ
3: ครับ
4: นะครับส่งสารต่อแล้วถ้าหากว่าต่อยอดให้มีความสมบูรณ์รวดเร็วขึ้นได้หรือว่าดีขึ้นได้ก็จะส่งทำตัวนั้นขึ้นมาเลยทีเดียวซึ่งจะไม่ใช่วิธีการที่ว่าจะต้องล้มล้าง
3: ครับ
4: ดีไม่ดีไม่รู้หลักพอขึ้นมาเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ตลอดเวลาถ้าการคิดใหม่ทำใหม่นั้นดีขึ้นสมทับแต่ถ้าของเก่าที่ดีอยู่แล้วท่านสงสารอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นเขาอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวว่า มีหลายต่อหลายที่ที่ชอบคิดใหม่ทำใหม่มักจะส่งผลให้ต้องมานับหนึ่งอยู่ตลอดเวลา
3: ครับ
4: แต่ว่าถ้าเป็นการที่คิดแล้วพัฒนาต่อยอดก่อนที่จะทำอะไรใหม่เนี่ยสิ่งที่ดีทำเอาไว้ที่5ที่6เราจะทำ7 8 9ก็ถึงที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยนะครับดังนั้นดังที่เรียนให้แล้วว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นชัดๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบรรดาสิ่งที่เราเคยเห็นดั้งเดิมมาไม่ว่าจะเป็นด้านการอาหารด้านราชการด้านเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกี่ยวเนื่องได้กีฬาอะไรก็ตามเถอะนะอย่างน้อยๆเราเห็นได้ว่าในการที่จะขอพระราชทานอย่างน้อยๆผู้บรรดาโล่รางวัลต่างๆก็ถือเป็นส่วนส่งเสริมให้เป็นขวัญกำลังใจของกลุ่มของคนทำงานที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็คงจะเห็นภาพตรงนี้จะอยากชัดเจนต่อความเนื่องกันมานะครับ
3: ครับ
4: เราจะเห็นได้ว่าการทำงานแนวความคิดของคนแต่ละช่วงอายุในแต่ละวัยวันนี้เราเห็นได้ว่ามีวิธีการแตกต่างกันนะครับซึ่งคงจะต้องบอกว่าจะให้คนรุ่นหนึ่งใช้วิธีการหรือว่าทำให้คนรุ่นหนึ่งพอใจอย่างเต็มร้อยมันเป็นไปไม่ได
3: ้ครับ
4: แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราเนี่ยถ้าเราเปรียบบ้านเป็นประเทศหรือประเทศเป็นบ้านก็ต่างเถอะเราจะเห็นได้ว่าบ้านที่มีเจ้าบ้านชัดเจนแล้วเจ้าบ้านดูแลกันมาอย่างต่อเรื่องให้บ้านนั้นอยู่อย่างมั่นคงถาวรแล้วก็ดูแลบริวารในบ้านให้ได้รับความสุขโดยทั่วหน้าไม่เลือกว่าเป็นคนที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันจะดีกว่าลักษณะของการที่มีอาคารหลังหนึ่งแล้วก็มีคนมาบริหารเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จากไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบรรดาคนที่มาชั่วครั้งชั่วคราวนั้นพอเวลาหมดภาระหน้าที่ถือว่าเห็นบ้านนี้ไม่มีประโยชน์แล้วหรือว่าคิดว่ามีบ้านอื่นที่ดีกว่าก็ละทิ้งไปวิธีการจัดการบ้านของคนที่มาดูแลชั่วครั้งชั่วคราวกับการที่เป็นเจ้าของบ้านอย่างชัดเจนและดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะการบริหารจัดการและความรักความผูกพันในบ้านต่างกันเยอะมากนะครับดังนั้นกำลังมองว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นในบ้านเราถือว่าเราโชคดีที่ว่าบ้านใหญ่ที่อยู่ประเทศไทยนั้นมีพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าบ้านดูแลเราอย่างต่อเนื่องและไม่เคยทิ้งเราเลยแล้วก็มีแต่การที่จะให้เราเลือกพ่อบ้านดีๆเก่งๆมาช่วยดูแลบ้านท่านให้คนในบ้านนั้นมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายและทั่วถึงจริงๆสิ่งนี้คือสิ่งที่พิจารณาให้คิดกันนะครับ
3: ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนะบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
4: สวัสดีครับขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องปปช.จับมือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศบูรณาการกฎหมายปปช.สู่หลักสูตรการศึกษาพร้อมผลักดัน e-learning ต้านทุจริตศึกษามุ่งสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตสู่บัณฑิตทั่วประเทศครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านครับปปช.มีแนวคิดและเป้าหมายอย่างไรครับในการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเพื่อนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายและก็การป้องกันการทุจริตเข้าสู่ระบบการศึกษาครับ
5: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าตามรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยเมื่อปีพ.ศ. 2560เนี่ยก็คือได้กำหนดให้สำนักงานปปช.ในฐานะผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและความไม่ชอบระยะที่2นะครับระหว่างช่วงปีพ.ศ. 2566ถึง 2570นะครับก็ทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่21 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ. 2561ถึง2580นะครับก็ทางสำนักงานปปช.เองได้มีการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตนะครับโดยเริ่มต้นจากการจัดทำหลักสูตรด้านการป้องกันการทุจริตนะครับเรียกว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะครับก็ถามว่าจริงๆเนี่ยเราชุดการเรียนรู้ในเรื่องนี้จริงๆเราเน้นอยู่ที่ใน4ประเด็นนะครับ
3: ค
5: ือประเด็นเรื่องการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับในประเด็นที่2ก็คือความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ
3: ครับเรื่องของหลักสูตรต้านการทุจริตนะฮะปปช.มีมุมมองยังไงฮะประเด็นนี้จะช่วยทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้นยังไงฮะท่านฮะ
5: คือในส่วนนี้เองเนี่ยจริงๆเนี่ยเราพยายามที่จะเหมือนในช่วงท่องทางในหลักสูตรการต้านทุจริตเนี่ยจริงๆแล้วเรากลุ่มเองเนี่ยเราต้องบอกว่าความคาดหวังเลยนะครับตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายของเราเองเนี่ยเราตั้งแต่กลุ่มพื้นฐานคือกลุ่มในระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษานะครับแล้วก็ในกลุ่มอุดมศึกษาเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นสายวิชาชีพหรือว่าเป็นบุคลากรภาครัฐนะครับโดยในกลุ่มอุดมศึกษาเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้อยากจะให้ในการศึกษาในระดับศึกษาเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกลไกในการต่อต้านการทุจริตนะครับ
3: ครับการทำงานร่วมกันนะฮะหรือบูรณาการกฎหมายปปช.และเนื้อหาต้านทุจริตเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนจะทำในรูปแบบไหนฮะ
5: คือในเบื้องต้นเองเนี่ยถามว่าในขณะที่เราขับเคลื่อนแผนเนี่ยในการที่จะโดยให้เราพยายามที่จะผลักดันให้ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยซึ่งมีเนื้อหาทั้งเรื่องในกฎหมายของตามรัฐธรรมนูญเราแล้วก็กรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศแล้วก็ไอ้วินัยการต่างๆเกี่ยวกับความผิดทางอาญาลักษณะความผิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
3: ครับคือเนื้อหาต่างๆที่เราจะเข้าไปในกฎหมายนี่จะไปหลักสูตรไหนฮะท่านฮะ
5: ก็ในหลักๆคือเราจะพยายามที่จะผลักดันเข้าสู่ในระดับคณะนิติศาสตร์นะครับปริญญาตรีครับ
3: ครับและคณะอื่นๆล่ะครับรัฐศาสตร์หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะมีการสอดแทรกเข้าไปไหมครับ
5: มีครับเพราะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยในแต่ละคณะนี่มันจะมีเหมือนหลักสูตรเรียกกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยในส่วนนี้เราก็พยายามสอดแทรกเข้าไปนะครับ
3: ครับแล้วมหาวิทยาลัยที่เราจะไปขอความร่วมมือหรือสถานศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มีแนวทางยังไงฮะจะผลักดันกันยังไงฮะคุยกันบ้างหรือยังฮะ
5: ได้มีคุยครับตอนนี้ที่ได้มีการทำา MOU กันแล้วเนี่ยมีในปริญญาตรีนะมี11แห่งนะครับรวมถึงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกจำนวน38แห่งครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเองเนี่ยถามว่าในทางเนี่ยอย่างของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ได้มีการผลักดันเข้าไปเรียนอยู่ในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์แล้วครับ
3: อ๋อครับเอ๊ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ได้เริ่มต้นนานหรือยังฮะในการที่นำหลักสูตรนี้เข้าไปเรียนการเรียนการสอนนะฮะบรรจุเข้าไปฮะ
5: เริ่มต้นได้ประมาณปี2ปีแล้วครับเนี่ยเพราะว่าคือเป็นต้องบอกว่าเริ่มต้นเลยตั้งแต่เขามีการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยตั้งแต่ปี2564แล้วก็เริ่มบรรจุเรียนตั้งแต่คือถามว่ามีการปรับปรุงมาแล้วในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเป็นวิชาเข้าเป็นวิชาเลือกจำนวน2ในกิจในหลักสูตรนิติศาสตร์นะครับ
3: คร
5: ับ แล้วก็สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เนี่ยซ
3: ึ
5: ่งเมื่อตอนช่วงที่ประมาณเมษายนพฤษภาคมเนี่ยทั้งปปช.ได้มีการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับซึ่งเขากำลังไปปรับหลักสูตรที่จะให้ทันบรรจุในเป็นวิชาในคณะนิติศาสตร์ในปีการศึกษา2570ครับ
3: ครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะฮะนำร่องผลักดันเข้าสู่การเรียนการสอนนะฮะในระดับชั้นมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วเป็นยังไงฮะผลตอบรับในการที่นำหลักสูตรนี้เข้าไปสู่ห้องเรียนมหาวิทยาลัยฮะ
5: คือตอนนี้เราก็พยายามที่จะปรับเนื่องจากว่าต้องยอมรับอีกว่าเนื้อหาเราในระดับปริญญาตรีแค่ถามว่าโดยทั่วไปค่อนข้างมากอยู่แล้วเราก็พยายามปรับในรูปแบบทั้งด้านของ e-learning แล้วก็ในลักษณะที่ว่าเป็นสอดแทรกเนื้อหากับในกฎหมายที่เขาเรียนอยู่แล้วครับแล้วก็หลายๆส่วนก็คือถามว่าทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับหลักสูตรเพื่อให้มีการรับกับหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาด้วยครับ
3: ครับอ๋อก็คือนอกจากที่เรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยยังจะมีหลักสูตรออนไลน์ด้วย e-learning ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ย
5: ใช่ครับ
3: อ๋อมีแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับ
5: ตอนนี้มีแล้วครับจริงๆหลักสูตรนิ่ง e-learning เนี่ยเรามีตั้งแต่ระดับประถมนะครับมีทุกระดับแล้วก็ทั้งระดับของในที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีครับ
1: โอ้ครับก็ถือว่าเป็นการผลักดันนะครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนนะฮะเมื่อก่อนผมได้ยินโรงเรียนคุณธรรมแล้วก็เรื่องของต่อต้านการทุจริตเนี่ยเข้าไปสู่ในระดับประถมมาศึกษามัธยมมาศึกษาตอนนี้ก้าวเข้าสู่ในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสร้างค่านิยมใช่ไหมฮะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะ
5: ใช่ครับก็พยายามที่จะผลักกันให้เป็นพื้นฐานว่ากรณีที่เกิดว่าท่านจะต่อในวิชาชีพโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านจะเข้ามาในระบบราชการเนี่ยท่านจะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องในหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตนะครับ
1: ครับโอ้สมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยเรียนเกี่ยวกับวิชาจริยศึกษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีด้านนี้เหมือนกันถือว่าเป็นวิชาบังคับถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้นะฮะแม้แต่ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเคยเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขาก็มีวิชาคุณธรรมจริยธรรมไม่มีหน่วยกิจแต่ถ้าคุณไม่ผ่านหลักสูตรนี้คุณก็จะเรียนไม่จบเขาก็ไม่ให้จบเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเราสร้างบรรทัดฐานให้มันมากยิ่งขึ้นในการสอดแทรกสิ่งต่างๆเข้าสู่การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามแล้วครับว่าเรื่องของการเรียนรู้เรื่องกฎหมายและก็การต่อต้านทุจริตในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะสามารถปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตได้จริงหรือฮะ
5: ก็อย่างที่บอกไงทุกเราพยายามผลักกันในทุกโอกาสทุกวิถีทางทุกช่องทางเพราะว่าถามว่าตัวนี้เองถามว่าต้องบอกว่ามันเราเองได้จริงพื้นฐานสิ่งเหล่านี้อย่างที่ทางท่านผู้บริการบอกว่าจริงๆมันก็มีสอดแทรกมาอยู่เป็นระยะอยู่แล้วในแต่ละระดับศึกษา
1: ครับ
5: แต่ว่าในครั้งนี้เรามีการเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาขึ้นนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับ
1: ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือเรามองยังไงว่าความสำเร็จไม่สำเร็จมีตัวชี้วัดหรือว่าแนวทางการวัดผลความสำเร็จของการสอดแทรกเรื่องนี้เข้าในระบบสถาบันการศึกษาบ้างไหมฮะ
5: จริงๆในเรื่องของการวัดผลเนี่ยนอกจากว่าผลการเรียนการสอนแล้วก็ยังจริงๆเรามีวัดผลเชิงกับทางสำนักงานสถิติแห่งชาติในการที่มีการสำรวจโดยที่ตามมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับว่าหลังจากที่เราดำเนินการชุดวิชาเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบสำรวจเพื่อจะเหมือนสำรวจแล้วว่าผลการตอบรับหรือผลการดำเนินการนี้เป็นอย่างไรครับโดยที่ในการที่สำรวจเนี่ยทางเรามีการร่วมมือกับทางสำนักงานสถิติแห่งชาติคือถามว่าในการสำรวจนี้จริงๆเราสำรวจตั้งแต่ในระดับตั้งแต่เด็กเล็กแล้วครับ
1: น
5: ี่เราก็คือเพิ่มเติมในแต่ละระดับให้มากขึ้นครับ
1: อ๋อครับก็แสดงว่ามีการสำรวจแล้วก็ตัวชี้วัดอะไรอยู่แล้วนะครับในการที่จะประเมินผลการทำงานแต่ว่าครั้งนี้เราก็เพิ่มในระดับมหาวิทยาลัยเราก็มีการเพิ่มระดับตรงนี้เข้าไปเพิ่มใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับใช่คร
1: ับ โอ้ครับแล้วโครงการนี้น่าสนใจมากครับพอขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนะฮะคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิตแล้วก็สังคมไทยในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
5: ก็อย่างที่นำเรียนถ้าเกิดว่าเราสามารถปูพื้นฐานนี้ให้อย่างแรกคือผมว่าหลักการเราเองเนี่ยเราต้องการให้ทางผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรเนี้ยต้องการให้มีการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับมีการต้องบอกว่ามีใจในการต่อต้านการทุจริตในการช่วยกันเฝ้าระวังการทุจริตนะครับ
1: ครับ
5: หลักการที่สำคัญที่สุดคือต้องมีการรู้จักแยกแยะเรื่องประโยชน์ต่อการส่วนรวมถ้าเกิดว่าพื้นฐานตรงนี้เราสามารถผ่านได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นผมว่ามันเป็นออโตเมติกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดรับการเรียนรู้ไปเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถแยกแยะได้ในส่วนนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน DNA ใหม่ของเขาเลยที่เมื่อแยกแยะว่าอันไหนเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวเนี่ยแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้ผ่านไปได้เนี่ยสิ่งต่างๆมันก็จะก้าวขึ้นเป็นระดับขึ้นไปครับ
1: ครับเอ๊ะทำไมเราถึงเน้นย้ำเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมฮะตรงนี้มันจะช่วยแยกแยะแล้วก็ทำให้การป้องกันและปราบปรามมันมีการพัฒนามากขึ้นยังไงฮะท่านฮะในมุมมองท่านฮะ
5: คือจริงๆต้องบอกว่าอย่างนึงผมว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยบางทีมันบางที

0: ถามเนี่ยมันยังคงมีอยู่แต่เราจะทำยังไงให้จะลดตรงนี้แล้วก็สร้างกระแสว่าตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะเราจะเห็นแบบนี้มันคือความเคยชินแล้วพอความเคยชินมันเกิดกับเราบ่อยๆนะครับท่านเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องใช่ไหมในการที่จะฝากคนเข้าทำงานนะฮะผมเคยคุยกับปปช.ในเมื่อ5-10 ปีที่แล้วครับท่านคือการสอบของปปช.เนี่ยนะฮะคือเขาดูแม้กระทั่งว่าเรซูเม่หรือว่าใบสมัครที่ส่งมาด้วยนะฮะถ้าเป็นซองสีน้ำตาลตราครุฑแสดงว่าคุณใช้ของหลวงในการใช้ประโยชน์ส่วนตัวเขาดูกันถึงขนาดนี้เลยเหรอครับปปช.
1: คือจริงๆถามว่าจริงๆถามว่าแล้วก็มันถามว่าแม้จะดูว่าเป็นเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าผมว่าจริงๆในส่วนเนี้ยถามว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าอันไหนที่เป็นเรื่องส่วนของคุณก็ควรจะในระบบส่วนตัวคุณไป
0: ครับ
1: คือแม้จะนิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวมันจะสะสมจนเป็นความเคยชินนะครับ
0: ใช่ใช่ครับเพราะว่าหลายคนพอเจอภาพจำบ่อยๆบอกว่าเอ้าฝากคนเข้าทำงานแบบนั้นแบบนี้ก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเคยชินที่เราทำได้ใช่ไหมฮะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ครับนี่คือเรื่องของการขยายผลนะฮะวิชากฎหมายเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยไปสู่สถาบันการศึกษาท่านมองว่าแล้วอาจารย์เนี่ยพอเราเอาหลักสูตรเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์กับนักศึกษาเขาจะพร้อมไหมอาจารย์พร้อมที่จะถ่ายทอดไหมเพราะอาจารย์เนี่ยพอได้รับหลักสูตรมาอาจจะดูรู้สึกงงกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็นักศึกษาอาจจะยังไม่พร้อมรับเรื่องเหล่านี้เข้าสู่การเรียนการสอนอาจารย์มองท่านมองยังไงครับ
1: คือจริงๆถามว่าเราคงไม่ได้ให้ไปจัดหลักสูตรครับเพียงแต่ว่าเราก็จะมีทางปปช.เองก็เข้าไปร่วมกับทางคณะด้วยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็เนื้อหาในการสอนแล้วก็รวมถึงจริงๆเรามีจัดกรุ๊ปมีการต้องถามว่ามีการฝึกอบรมว่าในเนื้อหาที่เราอยากจะได้อยากจะให้มุมนึงที่อยากให้นำเสนอในมุมอย่างไรบ้างครับเพราะว่าโดยตัวอาจารย์ผู้สอนเองเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเขาเองเขาก็ต้องเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ด้วยครับก็อย่างที่นำเรียนนะถ้าเกิดว่าอาจารย์เขาไม่เข้าใจไม่มั่นใจเนี่ยมันก็ยากที่เขาจะถ่ายทอดต่อแต่ถามว่านี้เราเองเนี่ยในส่วนของคณาจารย์เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่ต้องบอกว่าคือนอกจากสร้างหลักสูตรแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องสร้างคณาจารย์ให้ความรู้กับคณาจารย์ที่เขาจะเป็นสื่อกับนักศึกษาต่อไปด้วยครับ
0: ครับเรื่องของการเข้าสู่หลักสูตรตรงนี้เราได้มีในรูปแบบ e-learning อะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือมันมีเกียรติบัตรหรือว่ามีประกาศนียบัตรไหมฮะในการที่จะบอกว่าอ้าวผมเข้าสู่ระบบ e-learning แล้วเดี๋ยวนี้เวลาผ่าน e-learning ก็มักจะมีเรื่องของเกียรติบัตรออนไลน์ e-certificate ฮะตรงนี้มีไหมฮะ
1: มีครับเหมือนครับก็มีเหมือนก็ทางเราของการถ้าเกิดว่าเข้าระบบ e-learning ก็มีแบบทดสอบต่างๆมีชั่วโมงการเรียนการสอนแล้วก็เมื่อครบหลักสูตรแล้วก็ผ่านการทดสอบเราก็จะออกเกียรติบัตรให้ด้วยครับ
0: ครับตอนนี้ปปช.โอ้ทำงานค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะครับเพราะโลกที่เปลี่ยนไปคืองานเดิมเราก็ต้องทำอยู่งานใหม่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกวันเพราะว่าเรื่องของการกระบวนการทุจริตเนี่ยเขาก็มีการพัฒนากระบวนการกฎหมายเราก็พยายามพัฒนาไปแล้วเรื่องของแนวทางต่างๆเราก็พยายามกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ปปช.งานเยอะมากขึ้นแล้วก็คนที่ทำทุจริตเขาก็มีการปรับปรุงกระบวนการกันมากขึ้นหนักใจไหมครับ
1: ก็ต้องถามว่าในความหนักใจของการทำงานมันมีมาตลอดครับพี่แต่ว่าเมื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงเราเองปปช.เองก็ต้องหยุดนิ่งไม่ได้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องมีการต้องบอกว่าก็ต้องรองรับเพื่อให้เท่าทันอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ถูกทิ้งห่างไปมากนะครับ
0: ครับท่านมีอะไรจะฝากถึงผู้บริหารสถาบันการศึกษาคณาจารย์นักศึกษาและประชาชนบ้างครับเรื่องของการป้องกันการทุจริตแล้วก็แนวทางที่เราพัฒนากันในทุกวันนี้ฮะ
1: ก็อย่างที่นำเรียนคือปัญหาการทุจริตเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาที่ปปช.จะต้องรับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวจริงๆเป็นเรื่องของทุกคนทั้งประชาชนทั้งภาคส่วนทั้งคณาจารย์ทั้งนักศึกษาต่างๆเนี่ยถามว่าในส่วนนี้เองอ่ะหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนี่ยเป็นเพียงแค่กลไกหนึ่งในการที่เราจะมาเสริมมาเติมพลังในการต่อต้านการทุจริตครับยังมีอีกหลายปัจจัยแต่ว่าในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยก็อยากจะที่เกี่ยวข้องก็คือบรรดาอาจารย์นักศึกษาต่างๆเนี่ยก็อยากจะนำหลักสูตรเนี่ยให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่จะถามว่าที่คุณจะต่อยอดต่อไปในการทำงานในเบื้องหน้าหรือคุณไปเผชิญการทำงานในสังคมทั่วไปอะครับ
0: ครับแล้วก็เริ่มปลูกฝังนะครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ย สู่รั้วสถาบันการศึกษาตั้งแต่เด็กจนถึงมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเติบโตอย่างมีคุณภาพได้เข้าใจว่าการทุจริตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรคือ

0: จริตผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมต้องแยกแยะให้ได้นะครับเหมือนแยกแยะดีชั่วใช่ไหมฮะแบบนี้ฮะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับอันนี้ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบว่าสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราเห็นเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ปกตินะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขอย่างเช่นระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานต่างๆหรืออะไรการฝากเฝิกอะไรพวกนี้มันนำไปสู่การทุจริตแล้วก็การใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบฮะวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อเลยครับในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ
3: เรื่องสงขลาประตูโอกาส SME ไทยสู่ตลาดสากลครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพาณิชย์จังหวัดสงขลาท่านฉัตรสุดาชุมแสงครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับท่านครับสถานการณ์การค้าชายแดนสงขลาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วดาวเด่นที่เป็นสินค้าตอนนี้ที่น่าสนใจเป็นสินค้าอะไรครับ
4: ค่ะสำหรับสถานการณ์การค้าชายแดนของจังหวัดสงขลาณตอนนี้นะคะจังหวัดสงขลาเรานะคะจะมีด่านที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านชายแดนอยู่3ด่านนะคะก็จะมีด่านสะเดาด่านประดังเบซาแล้วก็ด่านบ้านประกอบนะคะทีนี้ภาวะการค้าชายแดนในปีงบประมาณ69เนี่ยคะในรอบ6เดือนนะคะก็คือคิดตามปีงบประมาณนะคะตั้งแต่เดือนตุลา2568นะคะมาจนถึงมีนา69เนี่ย6เดือนนี้นะคะมีมูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยนะคะรวมถึงทั้งหมดนะคะ 159,000 ล้านบาทเศษนะคะคือถ้าหากว่าไปเทียบกับในช่วง6เดือนของปีก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้ารวมเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นนะคะถึง 8.07% ทีนี้ในมูลค่าการค้ารวมนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นการส่งออกการส่งออกเนี่ยมีมากถึง 84,000 ล้านบาทเศษนะคะการส่งออกถ้าไปเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะสูงขึ้น 5.33% ค่ะส่วนการนำเข้านะคะการนำเข้าเนี่ย 75,000 ล้านบาทเศษนะคะก็ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นเดียวกันสูงขึ้นถึง 11.28% นะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนนะคะของจังหวัดสงขลานะคะในรอบ6เดือนก็คือตั้งแต่68ไตรมาสสุดท้ายนะคะมาจนถึงมีนา69เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนสูงขึ้นนะคะขยายตัวดีขึ้นนะคะแล้วถามว่าเมื่อกี้สินค้าดาวเด่นของจังหวัดสงขลาที่เป็นการค้าชายแดนเป็นสินค้าอะไรก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีความต้องการสูงขึ้นเนื่องจากว่าเทรนด์ทางด้านตลาดของ Big Data แล้วก็เรื่องปัญญาประดิษฐ์นะคะตรงนี้ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะมีความต้องการมากสูงขึ้นนะคะ
2: ค
4: ือถ้าหากว่าเรามาดูตรงมูลค่าสินค้าที่เราส่งออกไปนะคะสินค้าที่ติดอันดับต้นๆใน5อันดับแรกนะคะสินค้าส่งออกเนี่ยก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะลำดับที่2น้ำยางพ่นลำดับที่3แผงวงจรไฟฟ้านะคะลำดับที่4แผงสวิตช์และควบคุมกระแสไฟฟ้าลำดับที่5หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบอันนี้คือก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นะคะส่วนสินค้านำเข้านะคะสินค้านำเข้าที่ติดอันดับ1ถึง5นะคะก็จะมีเทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์นะคะลำดับ2ก็จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าลำดับ3ก็เป็นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ลำดับ4ก็เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนลำดับ5ก็เป็นเครื่องจักรไฟฟ้าอื่นๆและส่วนประกอบนี่ค่ะ
0: ครับ
4: อันนี้เรื่องของการค้าชายแดนค่ะ
0: ครับ
2: ครับ
0: อะไรคือจุดแข็งที่ทำให้สงขลาเป็นประตูการค้าชายแดนอันดับต้นๆของภาคใต้ครับท่านครับ
4: ค่ะสำหรับสงขลาเนี่ยนะคะที่ถือเป็นประตูการค้าชายแดนลำดับต้นของภาคใต้เลยก็นี่เนื่องจากว่าสงขลาเรานะคะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางภาคใต้ตอนล่างนะคะสงขลาเนี่ยมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ค่ะแล้วก็ถ้าระดับประเทศเนี่ยจะเป็นลำดับที่14ของประเทศนะคะ สำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะก็จะมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรที่สำคัญในจังหวัดสงขลาเราก็จะเป็นยางพาราข้าวปาล์มน้ำมันแล้วก็ไม้ผลประมงปศุสัตว์อันนั้นคือประการที่หนึ่งนะคะสำหรับถัดมานะคะก็สงขลาเรามีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเรามีด่านการค้าชายแดนอยู่3ด่านคือด่านสะเดาอยู่ในพื้นที่สะเดานะคะด่านประดังก็อยู่ในพื้นที่สะเดาแล้วก็ด่านบ้านประกอบก็อยู่ในพื้นที่อำเภอนาทวีอันนี้ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนตัวที่2นะคะส่วนถัดมานะคะก็จะเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักใช่ไหมคะเราสงขลาเราเนี่ยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทั้งหมดเกือบทั้งหมดประมาณ 1,074 โรงค่ะอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากนะคะก็ยังมีอุตสาหกรรมยางพาราอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นะคะมีอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้วก็จะมีสำหรับในเรื่องด้านพลังงานเนี่ยของเราก็จะมีโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซที่จันนะมีโรงไฟฟ้าที่จันนะมีโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับนะคะก็ภาคเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เพื่อดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้ค่ะมีถึง21โครงการนะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับธุรกิจอะไรบ้างก็อย่างเช่นมีน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แม่แบบเซรามิกนะคะมีถุงมือยางธรรมชาติมีน้ำยางพ่นมีแถบรับพลาสติกมีถุงมือยางสงเคราะห์มีไม้อัดวีเนียนะคะนิคมอุตสาหกรรมที่พูดถึงนะคะเมื่อกี้ที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็จะมีอยู่2แห่งในจังหวัดสงขลานะคะก็แห่งแรกนะคะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ฉลุงอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่นะคะตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางค่ะตั้งแต่กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมนวัตกรรมยางอุตสาหกรรมน้ำยางก้นค่ะอุตสาหกรรมยางคอมเปาวนะคะอันนี้เป็นที่ฉลุงค่ะที่ใหญ่ส่วนที่อีกนิคมหนึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมสงขลานะคะจะอยู่ที่อำเภอสะเดาค่ะนิคมนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่มากประมาณ 300,000 ไร่นะคะแล้วก็อุตสาหกรรมที่ดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมสงขลาที่อยู่สะเดาก็จะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปค่ะอุตสาหกรรมยางพาราอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องหนังแล้วก็อุตสาหกรรมโลจิสติกอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
2: ครับ
4: อันนี้คือจุดแข็งนะคะของจังหวัดสงขลาว่าทำไมถึงเป็นประตูการค้าในระดับต้นของภาคใต้นะคะ
2: ครับแล้วทางพาณิชย์จังหวัดครับมีการสนับสนุน SME หน้าใหม่ที่อยากจะเริ่มส่งออกในจังหวัดสงขลาตรงนี้ทางพาณิชย์มีสนับสนุนด้านไหนบ้างครับ
4: ค่ะสำหรับในการสนับสนุน SME นะคะที่อยากจะส่งออกนะคะกระทรวงพาณิชย์เราก็มีหน้าที่หลักอยู่แล้วในการส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งรายเก่ารายใหม่นะคะทั้งขนาดใหญ่และทั้งรายย่อยนะคะด
2: ัง
4: นั้นหน้าที่ของเราก็คือให้คำปรึกษานะคะตั้งแต่ประเมินความพร้อมในการส่งออกในการเลือกตลาดเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศนะคะรวมถึงในเรื่องข้อกฎหมายมาตรฐานสินค้าและก็ขั้นตอนเอกสารต่างๆอย่างเช่นการรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เริ่มต้นได้อย่างมั่นใจและก็ลดความเสี่ยงอันนั้นประการแรกนะคะประการที่สองนะคะก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องการให้ความรู้พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะอย่างเช่นมีการจัดอบรมการทำเวิร์กช็อปนะคะทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ค่ะหัวข้อทักษะที่ส่วนมากนะคะที่ทางสำนักงานพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานกรมต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ได้ทำร่วมกันก็อย่างเช่นในเรื่องการตลาดออนไลน์ในเรื่องการสร้างแบรนด์นะคะในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์การตั้งราคาและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ค่ะตรงนี้ก็เพื่อที่ต้องการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเก่านะคะได้พัฒนาจากตำแหน่งการเป็นผู้ผลิตไปสู่เป็นนักการตลาดมืออาชีพนะคะแล้วก็ยังมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะยังได้ลงมาจัด อบรมนะคะให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนที่โรงแรมเซ็นทาราอีกด้วยค่ะในเรื่องโครงการส่งเสริมสินค้าอาหารฮาลาล5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศนะคะตรงนี้เขาลงมาอบรมนะคะลงมาจับเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็มีการโค้ชชิ่งนะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทเฟกด้วยค่ะ
2: ค
4: แล้วก็นะคะยังไม่หมดยังมีอีกนะคะก็คือเมื่ เราส่งเสริมความรู้แล้วใช่ไหมคะก็ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆอันนี้ก็ดำเนินการตามนโยบายควิกบิ๊กวินของกระทรวงพาณิชย์ของเรานะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะได้ทดลองตลาดแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้รู้จักสินค้าเป็นที่อย่างกว้างขวางแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคได้นะคะนอกจากนั้นก็ส่งเสริมไม่มีการเจรจาธุรกิจตรงนี้ด้วยความที่ว่าสงขลาเราอยู่ติดเขตชายแดนกับมาเลเซียนะคะเราก็ได้มีการประสานสัมพันธ์กับทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะยังจัดให้มีการเจรจาธุรกิจอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีการเจรจาธุรกิจในลักษณะออนไลน์อีกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่สามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายๆเลยก็คือเราก็จะมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME อะค่ะเชื่อมโยงตลาดผ่านทางทูตพาณิชย์นะคะเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์ของเราอะค่ะได้มีไลน์นะคะได้มีไลน์ของทูตพาณิชย์ต่างต่างทั้ง58ประเทศทั่วโลกอะค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะได้มีการชุ่มโยงนะคะโดยที่ว่าเราสามารถที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ของเราเนี่ยรับทราบว่าในต่างประเทศเหล่านั้นมีความต้องการสินค้าอะไรแล้วในต่างประเทศเหล่านั้นมีความต้องการสินค้าในแต่ละจังหวัดอะไรบ้างก็เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เชื่อมโยงถึงกันนะคะตรงนี้ค่ะ
3: ครับท่านพาณิชย์จังหวัดครับตอนนี้ปัญหาหลักของ SME ในการเรื่องของการค้าชายแดนคืออะไรครับแล้วทางพาณิชย์จังหวัดภาครัฐจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างครับท่านครับ
4: สำหรับปัญหาหลักของ SME ในเรื่องการค้าชายแดนในจังหวัดสงขลาของเรานะคะก็สำหรับผู้ประกอบการ SME เนี่ยปัญหาหลักก็น่าจะเรื่องต้นทุนการค้าที่ยังสูงเนื่องมาจากความแออัดในการขนส่งสินค้าทางด่านศุลกากรของจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ในเรื่องของเวลาการให้บริการที่ยังไม่ยืดหยุ่นเพียงพอนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กอะค่ะเสียเปรียบในเรื่องต้นทุนแล้วก็สภาพคล่องนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจังหวัดสงขลาของเราก็ได้มีการแก้ไขแล้วก็การพัฒนานะคะในเรื่องโครงการพัฒนาด่านพรมแดนสะเดาขึ้นมานะคะเพื่อรองรับในเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะแล้วก็ในเรื่องของลดปัญหาการจราจรด่านพรมแดนแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอยู่นะคะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็อย่างเช่นมีการสร้างถนนมอเตอร์เวย์ระยะ 5.5 กิโลเมตรจากทางหลวงหมายเลข4เข้าสู่ด่านสะเดาเป็นใหม่นะคะในการรองรับรถขนสินค้าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีการสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข4กับทางหลวงสายพุทเตียวด่านสะเดาแห่งที่2นะคะเพื่อเชื่อมโยงโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาด่านสะเดาแห่งใหม่ระยะทาง2กิโลเมตรอันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อถนนด่านศุลกากรแห่งใหม่กับด่านบุกิตกายุยตําของมาเลเซียอันนี้ระยะทาง850เมตรซึ่งมีการขยายช่องทางจราจรจากเดิม4ช่องเป็น6ช่องนะคะอันนี้กำลังดำเนินการนะคะคิดว่าจะแล้วเสร็จประมาณภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็น่าจะพอถนนเชื่อมต่อด่านแห่งใหม่ของด่านสะเดากับด่านบุกิตกายุยตําเสร็จก็จะมีการเปิดสายช่องทางตรงนี้นะคะส
2: ่
4: วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะปัญหาก็คือผู้ประกอบการของไทยเนี่ยค่ะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงตลาดมาเลเซียได้นะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถหาตลาดแล้วก็ไม่สามารถสร้างมูลค่าการค้าได้อย่างเต็มที่นะคะ จังหวัดสงขลาก็สำนักงานพาณิชย์ของเรานะคะจึงได้มีการจับให้มีการจับผู้เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากประเทศมาเลเซียนะคะเพื่อว่าจะได้เข้าถึงกับคู่ค้าโดยตรงนะคะอันนั้นคือประเด็นปัญหาหลักข้อที่2นะคะ
1: ครับ
4: ส่วนประเด็นปัญหาอีกข้อนึงก็คือเนื่องจากข้อจำกัดด้านข้อมูลการตลาดนะคะโดยเฉพาะข้อมูลความต้องการสินค้าของประเทศมาเลเซียเนี่ยที่ยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ SME ของไทยนะคะ
1: ครับ
4: ทีนี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะก็ได้จัดทำข้อมูลด้านการตลาดและเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Thai Trade Center ที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะหรือว่าผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th ให้กับผู้ประกอบการ SME ในไทยนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงข้อมูลการตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็ทันต่อเหตุการณ์นะคะเพื่อที่จะช่วยวิเคราะห์ความต้องการของตลาดมาเลเซียเพื่อจะได้วางแผนในการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันนี้ปัญหาหลักของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดสงขลาแต่ก็มีแนวทางในการแก้ไขที่เตรียมพร้อมไว้ให้กับผู้ประกอบการด้วยแล้วนะคะ
2: ครับแล้วสุดท้ายนี้ครับท่านอยากฝากอะไรถึงนักลงทุนแล้วก็ SME ที่สนใจในจังหวัดสงขลาโอกาสในจังหวัดสงขลามีอย่างไรบ้างครับท่านครับ
4: ค่ะสำหรับทางผู้ประกอบการรายใหม่นะคะหรือว่าผู้ประกอบการรายเก่าก็ได้ไม่มีปัญหานะคะหรือว่านักลงทุนที่สนใจจะมาลงทุนในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเรานะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลานะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะทั้งรายเก่ารายใหม่อยากจะถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะทราบข้อมูลต่างๆนะคะให้ท่านเข้ามาดูได้นะคะที่ Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะสงขลา .moc.go.th นะคะหรือว่าท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือปรึกษารายละเอียดได้นะคะซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเรามี2สาขาค่ะสาขา1ตั้งอยู่ที่คือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะเบอร์โทร074-311-422อีกสาขา1นะคะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาสาขาหัดใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะโทรไปได้ที่เบอร์074-300-175-6นะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็จะหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของเรานะคะมาเพื่อให้กับทางผู้ประกอบการที่สนใจที่จะลงทุนนะคะหรือว่าผู้ประกอบการสนใจที่จะส่งออกค่ะ
0: ครับครับนี่คือสงขลาประตูโอกาส SME ไทยสู่ตลาดสากลครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์วันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศครับ
2: ณัฐพงศ์สารบุตรพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาส เฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
1: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: เช่นเดียวกับจังหวัดศรีสะเกษประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11: นายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสงค์นิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจศาลอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยการร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
7: ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
12: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการและวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีโดยเริ่มต้นด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเสร็จแล้วเป็นพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับในช่วงค่ำเวลาประมาณ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมีสวท.อุบลราชธานีรายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภู

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

0: บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศภัยบูรณ์อานาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
1: เป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
7: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสช่วงเวลา 9:10 นถึง 10:00 นโดยประมาณนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววาสุวาสุรัตน์วีระสายนะครับแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตนะครับเช่นเคยครับวันนี้ก็จะนำพาเรื่องราวดีๆนะครับผมเทคนิคต่างๆในการขับขี่ให้ปลอดภัยรวมถึงสาระน่ารู้นะครับมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาในช่วงแรกของรายการนะครับแอบบอกไว้สักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของเกณฑ์อายุรถนะครับผมการตรวจตรอแล้วก็เงื่อนไขที่ต้องไปขนส่งนะครับผมรวมถึงเรื่องของรายการตรวจสภาพมาตรฐานนะครับแล้วก็เทคนิคการต่อภาษีออนไลน์นะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการ
1: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางดังนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยการให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะโดยปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญมนต์ส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
0: นะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมก็ทางคลื่น FM 96.75 MHz นะครับรวมถึงทางสื่อช่องทางออนไลน์นะครับผมแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Facebook ด้วยครับทางสทภูเก็ตเรดิโอนะครับผมก็วันนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปในช่วงต้นของรายการนะครับช่วงแรกนี้จะพูดถึงในเรื่องของเกณฑ์อายุรถการตรวจตรอและเงื่อนไขนะครับที่เราจะต้องไปขนส่งนั่นเองนะครับผมคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ใช้รถอยู่ทุกวันเคยสงสัยไหมครับว่ารถของเราขับมาตั้งนานเนี่ยเมื่อไหร่กันแน่ที่จะถึงเกณฑ์ต้องพาไปตรวจสภาพรถก่อนจะต่อภาษีประจำปีได้นะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับได้กำหนดเกณฑ์อายุการใช้งานของรถเอาไว้นะครับโดยให้เรานับเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับยาวไปจนถึงวันครบกำหนดชำระภาษีในปีนั้นเองนะครับในเรื่องของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถยนต์นั่งเกิน7คนและรถบรรทุกส่วนบุคคลนะครับหากมีอายุการใช้งานเกิน7ปีขึ้นไปจะต้องนำรถเข้าตรวจสภาพก่อนต่อภาษีทุกครั้งนะครับส่วนในเรื่องของรถจักรยานยนต์หากมีอายุการใช้งานเกิน5ปีนะครับผมต้องเข้าตรวจสภาพเช่นกันนะครับ รถที่ค้างชำระภาษีเกิน1ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้ไม่ว่าจะใช้นอกจากเกณฑ์ข้างต้นแล้วนะครับก็ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพก่อนชำระภาษีที่ค้างไว้ด้วยนะครับและขอเตือนไว้อีกนิดนึงนะครับว่าหากปล่อยให้ค้างชำระภาษีเกิน3ปีทะเบียนรถจะถูกระงับทันทีต้องทำเรื่องจดทะเบียนใหม่เท่านั้นนะครับพอพูดถึงเรื่องของการตรวจสภาพรถแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะครับคนส่วนใหญ่มักจะมองหาตร.หรือสถานตรวจสภาพรถเอกชนใกล้บ้านนะครับซึ่งสะดวกรวดเร็วมากแต่อัตราค่าธรรมเนียมตรวจสภาพรถของตร.ก็มีการปรับตามเกณฑ์มาตรฐานล่าสุดของกรมการขนส่งทางบกนะครับผมซึ่งปรับเป็นเท่านี้นะครับจดเลยนะครับผมรถจักรยานยนต์เนี่ยค่าบริการ60บาทต่อคันนะครับส่วนรถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัมค่าบริการอยู่ที่200บาทต่อคันครับรถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 2,000 กิโลกรัมนะครับค่าบริการอยู่ที่300บาทต่อ1คันนะครับผมและถ้าตรวจรอบแรกไม่ผ่านไม่ต้องตกใจนะครับหากเรานำรถไปแก้ไขตามจุดที่บกพร่องแล้วนำกลับมาตรวจใหม่ที่ตร.แห่งเดิมนะครับเน้นย้ำนะว่าต้องตร.แห่งเดิมภายใน15วันจะเสียค่าธรรมเนียมเพียงครึ่งราคาเท่านั้นถ้ารถเราไม่เกิน 2,000 กิโลกรัมก็เสีย100บาทนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์เนี่ยก็30บาทอันนี้คือหลังจากที่ตรวจไม่ผ่านแล้วไปแก้ไขมานะครับพอมาตรวจใหม่ก็เสียแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่มีจุดสำคัญ1จุดเลยที่ต้องระวังเอาไว้นะครับเป็นเรื่องสำคัญมีรถบางประเภทที่ตร.ไม่สามารถรับตรวจได้นะครับแล้วเจ้าของรถจะต้องนำไปตรวจที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นนะครับได้แก่รถที่มีการดัดแปลงสภาพเช่นเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงนะครับเปลี่ยนสีรถหรือดัดแปลงตัวถังนั่นเองครับส่วนรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเลขนะครับก็ต้องไปเช่นกันนะครับเช่นตัวเลขรถหรือเลขเครื่องยนต์ชำรุดขูดลบหรือมองไม่เห็นครับรถที่เคยแจ้งหยุดใช้ชั่วคราวหรือแจ้งระงับการใช้ไว้ก็ต้องไปและสุดท้ายเลยนะครับคือรถที่ถูกโจรกรรมแล้วได้คืนอันนี้ก็ต้องไปตรวจที่ขนส่งนะครับซึ่งเคสสุดท้ายนี้น่าจะยากนะครับผมนะเอาละครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะขับรถไปที่ตร.ลองเช็คเล่มรถทะเบียนของเราเล่มทะเบียนรถของเรานะครับแล้วก็สภาพรถของตัวเองก่อนจะได้ไม่เสียเวลาขับไปฟรีนะครับไปเสียเวลาที่ตร.นะครับแล้วก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องของการเกณฑ์การตรวจอายุรถการตรวจตร.นะครับใครนะครับผมที่เข้าเกณฑ์แล้วต้องไปตรวจที่ตร.นะครับไม่อย่างนั้นก็ต่อทะเบียนไม่ได้นะครับผมรวมถึงอาจจะผิดกฎหมายด้วยถ้าสมมติว่าทะเบียนขาดแล้วไม่มีการตรวจตร.เนี่ยอันนี้หนักเลยนะครับผมก็ให้ไปตรวจกันนะครับเพราะว่ากรมการขนส่งทางบกเน้นย้ำอยู่เสมอครับในเรื่องของการต่อทะเบียนการตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพดีที่สุดนะครับถ้ารถของเราทำถูกตามกฎระเบียบกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ที่กรมการขนส่งทางบกได้มีนะครับได้ประกาศเอาไว้เนี่ยรถของเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับผมการคุ้มครองสิทธิ์ตามพรบตามกฎตามประกันเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างปกตินะครับผมสามารถทำได้อย่างปกติเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำผิดกฎระเบียบกฎหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับเมื่อใดที่เราเกิดอุบัติเหตุประกันต่างๆพรบต่างๆจะไม่คุ้มครองท่านนะครับก็ต้องดูเป็นเคส by เคส by นั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับจะไม่คุ้มครองเพราะเราทำผิดกฎระเบียบที่ตั้งเอาไว้นะครับผมก็ขอทุกท่านอย่าพลาดในจุดนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเน้นย้ำอีกทีนึงนะรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถยนต์นั่งเกิน7คนและรถบรรทุกส่วนบุคคลนะครับ7ปีขึ้นไปไปตรวจสภาพนะรถจักรยานยนต์5ปีขึ้นไปรถที่ค้างชำระภาษีเกิน1ปีขึ้นไปก็ต้องไปตรวจนะครับผมถ้าในกรณีเนี่ยรถที่ค้างชำระเกิน1ปีขึ้นไปแล้วเกิน3ปีขึ้นไปด้วยเนี่ยอันนี้คือต้องไปทำทะเบียนใหม่นะเพราะว่าทะเบียนรถจะถูกระงับทันทีนะครับผมไม่สามารถต่อทะเบียนได้นะครับต้องชำระภาษีที่ค้างเอาไว้แล้วก็นำรถไปตรวจให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำทะเบียนใหม่เลขเดิมที่ท่านมีจะไม่ได้แล้วท่านรักท่านห่วงแหนทะเบียนรถเลขสวยของท่านไว้เนี่ยก็กรุณาต่อให้ต่อเนื่องนะครับอย่าค้างเกิน3ปีไม่งั้นเลขที่ท่านรักอาจจะหายไปได้นะครับบางคนเนี่ยโอ๊ยทะเบียนนี้สวยฉันชอบเป็นมงคลกับฉันมากฉันถูกหวยเพราะป้ายทะเบียนนี้เยอะแยะเลยแต่ท่านไม่จ่ายค่าทะเบียนรถเพราะฉะนั้นทะเบียนท่านก็จะหายวับไปกับตาทันทีนะครับไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับ เอาละก็ช่วงแรกก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมครับหวังว่าท่านจะสามารถทราบได้เลยนะครับว่ารถของท่านจะต้องไปตรวจสภาพรถไหมที่ตทอหรือเปล่าก่อนต่อภาษีนะครับผมใครที่เข้าแก๊ปก็รีบไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงเบรกที่2กับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับ

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิธประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

พระราชาวัชรเกล้าเจ้าสยามอกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือภาคที่3และชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3

0: เมกะเฮิรตซ์อัปเดตทุกสถานการณ์จราจรพร้อมสาระและความรู้ทริคน่ารู้ในการขับขี่เติมความปลอดภัยให้คุณทุกวัน
1: ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็เป็นเบรกที่2แล้วนะครับเบรกนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของรายการตรวจสภาพมาตรฐานแล้วก็เทคนิคต่อภาษีออนไลน์ครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยท่านที่มีรถก็ต่อภาษีในแบบเขาเรียกว่าออนไซต์ออนกราวหรือว่าในสถานที่สำนักงานขนส่งเนี่ยเป็นอยู่แล้วเนาะแต่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้วิธีการต่อภาษีออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคร่าวๆพอให้ได้ทราบกันนะครับผมก็สามารถไปศึกษาต่อกันได้นะครับเอาละครับก็อย่างที่บอกไปมาต่อกันที่เรื่องใหญ่เรื่องที่สองนะครับเวลาเราส่งรถเข้าตรวจสภาพเนี่ยช่างเขาตรวจอะไรเราบ้างแล้วตรวจผ่านแล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่อถึงชำระภาษีได้ง่ายที่สุดนะครับวันนี้จะเอาทริคนี้มาฝากกันนะครับทางด้านกรมการขนส่งทางบกนะครับได้กำหนดรายการตรวจสภาพมาตรฐานเพื่อเน้นย้ำความปลอดภัยบนท้องถนนไว้หลักๆ3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือการตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องนะครับช่างจะเช็คตัวเลขถังและเลขเครื่องยนต์ว่าตรงกับเล่มทะเบียนหรือไม่นะครับเพื่อป้องกันปัญหารถสวมทะเบียนหรือรถผิดกฎหมายนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยส่วนที่2นะครับคือตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางกายภาพนะครับมีการตรวจศูนย์ล้อระบบเบรกไม่ว่าจะเป็นเบรกมือเบรกเท้าหรือตรวจหมดเลยนะครับระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณรอบคันว่าติดครบทุกดวงหรือไม่นะครับสภาพยางแล้วก็ล้อรถว่ามีร่องรอยแตกร้าวหรือยางฮูดับหมดสภาพหรือไม่นะครับรวมถึงเข็มขัดนิรภัยของเราเองนี่แหละเราก็กระจกมองข้างที่เรามักจะละเลยกันนะครับละเลยกันตรวจสภาพนะครับผมช่างก็จะตรวจเอาไว้ด้วยนะครับและส่วนต่อมาส่วนที่3คือค่ามลพิษและระดับเสียงอันนี้เราจะไม่ค่อยรู้กันนะครับสำหรับรถยนต์เบนซินนะครับจะตรวจค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับแล้วก็ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนนะครับผมหรือ CO ทับ HC นี่แหละส่วนรถยนต์ดีเซลจะตรวจวัดปริมาณควันดำและรถทุกคันจะถูกวัดระดับเสียงท่อไอเสียไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการลดมลพิษบนท้องถนนนั่นเองนะครับเมื่อรถของคุณผู้ฟังผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยข้อมูลผลการตรวจสภาพจากตร.อ.จะถูกเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกโดยอัตโนมัติทันทีนะครับนี่แหละครับผมเหมาะกับยุคดิจิทัลของจริงเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารให้วุ่นวายนะครับผมข้อมูลจะถูกส่งตรงไปที่กรมการขนส่งทางบกโดยทันทีนะครับนั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่อคิวที่สำนักงานขนส่งให้เสียเวลาอีกต่อไปครับเพราะเมื่อเรามีผลการตรวจสภาพในระบบและมีพรบ.คุ้มครองนะครับผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเราสามารถยื่นชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆเลยครับผ่านเว็บไซต์ e-service.dlt.go.th นะครับหรือผ่านแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกได้เลยครับที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้เจ้าของรถเนี่ยสามารถยื่นชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าได้สูงสุดถึง90วันหรือ3เดือนนะครับก่อนที่วันภาษีเดิมจะหมดอายุครับไม่ต้องรอให้วันสุดท้ายมาถึงแล้วก็รีบทำนะครับเพราะเราหากลืมชำระภาษีตามกำหนดเนี่ยจะมีค่าปรับเงินเพิ่ม 1% นะครับต่อเดือนของเงินภาษีที่เราจะต้องชำระนะครับผมก็ใครนะครับผมที่อยากจะลองต่อภาษีออนไลน์นะครับถ้าเราต่อตรวจสภาพรถแล้วนะครับผมตัวที่ตร.อ.แล้วมีพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเรียบร้อยแล้วลองยื่นภาษีผ่านเว็บไซต์ e-service.dlt.go.th ได้นะครับซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากเลยนะครับพอเราเข้าไปที่เว็บไซต์ e-service.dlt.go.th นะครับหรือแอปแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax นะครับผมก็ให้เรามองหาเมนูยื่นชำระภาษีรถประจำปีนะครับแล้วเราก็กรอกข้อมูลทะเบียนรถแล้วก็ข้อมูลพรบของเรานะครับอย่างที่บอกไปถ้าเรามีพรบแล้วนะครับก็เอาเล่มมาดูหรือใครที่เล่มมาอยู่กับตัวนะครับให้ดูสำเนาทะเบียนรถเราก็ได้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลพบแล้วเนี่ยเราก็จะไปอยู่ที่หน้าเลือกช่องทางชำระเงินนะครับผมซึ่งเราสามารถชำระได้ผ่านโมบายแบงกิ้งโดยการสแกน QR code ได้นะครับหรือท่านใดที่อยากจะตัดผ่านบัตรเครดิตนะครับก็ทำได้หรืออีกอย่างนึง ก็คือเคาน์เตอร์บริการหรือธนาคารที่ร่วมรายการก็สามารถชำระเงินได้เช่นกันนะครับสะดวกแบบไหนทำแบบนั้นเลยซึ่งผมมองว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับสแกน QR code น่าจะง่ายสุดๆแล้วแหละนะครับผมก็ลองทำดูนะครับจากนั้นนะครับรอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนะครับหรือป้ายวงกลมที่เรารู้จักกันนั่นแหละนะครับผมระบบจะจัดส่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่เราระบุไว้นะครับใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการหรือเลือกรับป้ายภาษีดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันได้เช่นกันนะครับผมก็นี่แหละครับเป็นวิธีการที่น่าจะเหมาะสำหรับคนยุคใหม่ที่ไม่ค่อยจะมีเวลาในการที่จะไปต่อภาษีที่สำนักงานขนส่งนะครับใครที่ถนัดแบบนี้ก็ลองดูนะครับก็เสียเวลานิดนึงรอป้ายวงกลม 3-5 วันทำการนะครับใครที่รู้สึกว่าอ่ะรอไม่ได้ก็ไปที่ขนส่งก็ได้ครับแต่ใครที่ต่อทะเบียนรถนะครับผมล่วงหน้าก็ไม่ต้องรีบร้อนอยู่แล้วถูกไหมครับก็รอได้นะครับแล้วก็ต่อภาษีเรียบร้อยกอกที่อยู่ที่เราอยู่แล้วก็รอนะครับผมพอป้ายภาษีหรือป้ายวงกลมมาเนี่ยมาถึงเราแล้วแล้วก็นำไปแสดงที่หน้ารถก็คือแปะไว้ที่เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นได้หรือก็คือหน้ารถนั่นเองนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่แหละครับความใส่ใจในการตรวจสภาพรถและการชำระภาษีประจำปีไม่ใช่แค่เรื่องของการทำตามกฎหมายนะครับแต่เป็นเรื่องที่

ทางหยิบนะครับก็คือ076-211-019นะครับอีกทางหนึ่งนะครับผมก็ไปติดต่อที่ขนส่งง่ายที่สุดนะครับผมให้เขาได้สอนเราสักรอบนึงเราก็อาจจะจำได้รู้นะครับผมว่าวิธีการเป็นยังไงนะครับเอาละครับก็หมดเวลาในช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้านะครับช่วงขับขี่ปลอดภัยบาย

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกียรติเก้าเหลืองพนามทั่วเขตคามล่มเย็นด้วยพระบารมีทะครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบนิราชทุกข์ทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิทานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานัตถีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

ที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวเด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร095-423-8275แล้วมาเจอกันที่โกฟัน

เอาละครับกลับมาติดตามในช่วงเบรกสุดท้ายช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมก็เป็นช่วงของขับขี่ปลอดภัย by DLT นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอาทิตย์ต่อๆไปเนี่ยเราจะได้นำเชิญวิทยากรขอไปครับไม่ใช่วิทยากรเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ทำงานอยู่ภายใต้กรมการขนส่งทางบกนะครับผมมาเล่ามาแบ่งปันสาระน่ารู้ทุกท่านฟังกันนะครับเดี๋ยวในอาทิตย์นี้เนี่ยก็ฟังผมไปก่อนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้เจอกันแน่ครับผมเอาละครับก็ชุดสุดท้ายนี้นะครับมี2เรื่องใหญ่ที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนมาเจาะลึกให้ฟังกันท่านผู้ฟังครับหลายๆคนเรียนขับรถมาอาจจะจำกฎจราจรพื้นฐานได้หมดแล้วนะครับแต่บนท้องถนนจริงเนี่ยโดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวที่มีทั้งรถใหญ่ทางโค้งลาดชันและสภาพอากาศแปรปรวนอย่างภูเก็ตเนี่ยมี2เรื่องสำคัญเลยที่คนส่วนใหญ่มักไม่เคยรู้แล้วก็

0: เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรงโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับวันนี้กรมการขนส่งทางบกมีข้อควรระวังมาเล่าให้ฟังนะครับผมเรื่องที่1เลยคือพิษของฝนแรกและการเอาชีวิตรอดจากไฮโดรแพนนิ่งนะครับคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับเวลาที่ฝนแล้งมานานหลายสัปดาห์แล้วจู่ๆมีฝนตกโปรยปรายลงมาแค่ครู่เดียวเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าฝนตกพรำๆในช่วงแรกถนนช่วงนั้นนี่ครับจะลื่นยิ่งกว่าตอนที่ฝนตกหนักน้ำท่วมขังซะอีกนะครับเหตุผลเพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์การขับขี่นะครับกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำเลยว่าช่วง 10-15 นาทีแรกที่ฝนเริ่มตกคือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดบนท้องถนนครับเหตุผลเพราะว่าบนพื้นถนนจะมีคราบน้ำมันคราบฝุ่นควันจากท่อไอเสียและเศษยางรถยนต์สะสมอยู่ตามร่องถนนนะครับเมื่อเจอหยดน้ำฝนเพียงเล็กน้อยน้ำจะไปผสมกับคราบเหล่านั้นกลายเป็นฟิล์มน้ำมันลื่นๆปกคลุมอยู่บนผิวน้ำยางถนนครับหากเราขับรถด้วยความเร็วเท่าเดิมแล้วต้องเหยียบเบรกหรือเลี้ยวโค้งนะครับรถจะเสียการทรงตัวปัดถลายทันทีถ้าเราวิ่งไปบนพื้นน้ำที่เพิ่งตกลงมาในช่วงนั้นนะครับและถ้าหากฝนตกหนักขึ้นจนเกิดน้ำขังนะครับสิ่งที่ตามมาคือปรากฏการเหินน้ำหรือไฮโดรแพลนนิ่งนั่นเองนะครับปรากฏการนี้เกิดขึ้นเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วสูงจนดอกยางไม่สามารถรีดน้ำออกจากหน้ายางได้นะครับผมก็คือไม่สามารถแบบรีดออกมาได้ทันระหว่างยางกับพื้นถนนนั่นแหละครับผลก็คือล้อรถจะลอยอยู่บนแผ่นน้ำโดยที่ยางไม่ได้แตะพื้นถนนเลยแม้แต่มิลลิเมตรเดียวครับในวินาทีนั้นนั่นแหละพวงมาลัยจะเบาวิวและต่อให้คุณเหยียบเบรกจนมิดรถก็จะไม่หยุดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลยนะครับรถจะถลายไปตามทิศทางของแรงเหวี่ยงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือเทคนิคเอาชีวิตรอดจาก DLT เมื่อรถเกิดอาการเหินน้ำหรือไฮโดรแพนนิ่งนะครับจำเอาไว้ให้ขึ้นใจมี3อย่างด้วยกันเทคนิคเอาชีวิตรอดเมื่อเรารถเหินน้ำนะครับอย่างแรกคือแน่นอนครับห้ามตกใจกระทืบเบรกเด็ดขาดห้ามกระทืบเบรกย้ำนะครับเลยว่าห้ามกระทืบเบรกเด็ดขาดนะครับการกดเบรกกระทันหันขณะล้อลอยน้ำจะทำให้รถเราหมุนค้างทันทีนะครับอย่างที่สองคือให้เราจับพวงมาลัยให้มั่นคงนิ่งเอาไว้นะครับห้ามหักพวงมาลัยไปด้านซ้ายทีขวาทีโอ้ยรถเราเหวี่ยงไปทางซ้ายจะหักทางขวาห้ามเด็ดขาดนะครับให้เราจับให้พวงมาลัยนิ่งเอาไว้อยู่ให้ตรงกลางที่สุดนะครับผมค่อยๆถอนคันเร่งปล่อยให้ความเร็วของรถลดลงเองอย่างนุ่มนวล นะครับเมื่อความเร็วลดลงถึงจุดหนึ่งแล้วน้ำหนักรถจะกดให้ยางเนี่ยกลับมาสัมผัสกับพื้นถนนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆแตะเบรกควบคุมรถเข้าที่อย่างปลอดภัยนะครับง่ายๆเลยตั้งสติจับพวงมาลัยให้มั่นถอนคันเร่งแค่นั้นเลยครับจริงๆมันก็ยากนั่นแหละแต่ผมพยายามพูดให้ทุกฟังทุกผู้ชมเนี่ยไม่ตื่นตระหนกตกใจนะครับผมเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุก็ตั้งสติอย่าเหยียบเบรกนะครับผมใช้วิธีการถอนคันเร่งเอาแล้วก็จับพวงมาลัยให้มั่นให้รถปล่อยให้รถมันไหลไปนะครับผมให้ไหลไปตามทางนั่นแหละครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเทคนิคที่อยากให้ท่านผู้ฟังทุกผู้ชมได้จำเอาไว้นะครับเมื่อเกิดอาการเหินน้ำนะครับผมมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องที่คนภูเก็ตก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเพราะมีหลายๆจุดที่อาจจะก่อให้เกิดสิ่งนี้ได้นะครับก็คือความเสี่ยงจากอาการประสาทหลอนทางสายตานะครับผมก็เป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นเวลาเราขับรถยามค่ำคืนหรือขับขี่ระยะทางไกลๆครับบนถนนที่ไม่ค่อยมีไฟส่องสว่างนั่นแหละครับผมเช่นเส้นทางระหว่างอำเภอเส้นทางขึ้นลงเขายามดึกคุ้นๆไหมครับนี่แหละภูเก็ตเพียบเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ Troxler Fading นะครับหรือ Gaze Fixation ครับเวลาที่เราขับรถตอนกลางคืนสายตาเรามักจะดึงดูดให้จ้องมองไปที่จุดไฟท้ายของรถคันข้างหน้าครับหรือว่าไฟข้างๆทางเป็นระยะเวลานานๆนั่นเองเมื่อสมองและสายตาจ้องมองจุดสว่างเดิมๆซ้ำๆในความมืดสมองจะเริ่มลบสภาพสิ่งแวดล้อมรอบข้างออกครับก็ต้องบอกว่าลบแบบไม่รู้ตัวนะครับผลก็คือทัศนวิสัยด้านข้างของคุณเนี่ย จะค่อยๆมืดดับลงความสามารถในการกะระยะทางและระดับความเร็วจะสูญเสียไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับบางคนจะรู้สึกว่ารถคันหน้าอยู่ไกลทั้งที่ความจริงเรากำลังขับเข้าไปจี้ท้ายในระยะประชิดก็มีนะครับหรือบางครั้งอาจจะเห็นวัตถุข้างทางวูบวาบเหมือนมีคนหรือสัตว์วิ่งตัดหน้าจนเกิดอาการตกใจหักพวงมาลัยหลบกระทันหันทั้งที่ไม่มีอะไรเลยก็มีนะครับกรมการขนส่งทางบกจึงได้แนะนำเทคนิคการกวาดสายตายามค่ำคืนหรือ night scanning technique นะครับเพื่อป้องกันอาการสายตามองค้างไว้ดังนี้นะครับผมอย่างแรกเลยอย่าจ้องไฟท้ายคันหน้าจุดเดียวเกิน2วินาทีให้ใช้การกวาดสายตาเป็นวงกว้างครับกวาดจากขอบถนนด้านซ้ายมองผ่านรถคันหน้าไปยังเส้นแบ่งเลนด้านขวาแล้วก็มองคืนกลับมานะครับผมก็คือกวาดสายตาไปมานั่นเองแต่ไม่ต้องล็อกแลกจนเราเวียนหัวนะครับทำเท่าที่เราสามารถทำได้นะครับผมอย่างที่2คือใช้ประโยชน์จากเส้นทางฟอกไลน์นะครับเวลาที่มีรถสวนทางมาและเปิดไฟสูงใส่จนตาพร่าเนี่ยห้ามจ้องไปที่แสงไฟของรถคันนั้นเด็ดขาดให้เบนสายตาต่ำลงเล็กน้อยแล้วมองเบี่ยงไปที่เส้นสีขาวขอบทางด้านซ้ายนะครับเพื่อใช้เป็นหลักในการประคองรถให้อยู่ในเลนอย่างปลอดภัยและสุดท้ายเลยคือเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับการขับรถกลางคืนนะครับสมองเราประมวลผลช้า กว่ากลางวันเสมอการเพิ่มระยะห่างจากคันข้างหน้าจะช่วยลดความเครียดของสายตาและมีเวลาตัดสินใจเบรกได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองจริงๆแล้วก็เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะทำได้ง่ายนะครับก็อยากให้พวกเราผู้ชมเนี่ยได้นำไปใช้นะครับการอย่ามองไฟท้ายคันหน้าเกิน2วินาทีกว่าสายตาไปมาก็ไม่ยากนะครับแล้วก็อีกทางนึงก็คือถ้าเราเจอรถไฟสูงเปิดไฟสูงสาดมาเปรี้ยงเต็มลูกตาเราเลยเนี่ยพยายามอย่าจ้องนะครับมองต่ำลงเล็กน้อยแล้วก็เบี่ยงไปทางเส้นสีขาวด้านซ้ายคือเส้นไหลทางนั่นแหละครับเพื่อใช้เป็นหลักประคองรถให้อยู่ในเลนอย่างปลอดภัยและสุดท้ายเลยคือให้เว้นระยะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอันนี้ผมว่าทุกคนทำได้ไม่ยากแน่นอนนะครับเอาละครับเห็นไหมครับว่าทั้งการรู้เท่าทันภัยของฝนตกช่วงแรกปรากฏการเหินน้ำรวมถึงการบริหารสายตาเพื่อป้องกันอาการตาพร่ามัวยามค่ำคืนไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแต่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นทักษะความปลอดภัยที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดกับเรานะครับผมแบบเกิดแบบไม่คาดฝันนี่แหละเป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะความปลอดภัยบนท้องถนนเกิดขึ้นได้จากความใส่ใจและพฤติกรรมที่ถูกต้องของพวกเราทุกคนนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางบกนะครับผมก็อย่าลืมติดต่อได้ที่สายด่วนขนส่งทางบกนั่นแหละครับ1584นะครับหรือตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตก็สอบถามได้เช่นกันนะครับ1155แล้วก็ถ้าเราเจอเหตุด่วนเหตุร้ายแน่นอนครับ191นะครับก็เวลาใกล้จะหมดลงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจบกันเท่านี้ดีกว่านะครับขอขอบคุณขอบพระคุณสาระความรู้อันเป็นประโยชน์จากกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงขับขี่ปลอดภัยบาย DLT หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ขอทุกท่านเดินทางด้วยสติมีน้ำใจและปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับก็ท่านใดที่อยากติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกก็ติดตามได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมวันนี้นะครับน้องดิววัสสุรัตน์วีระใสนะครับก็แล้วก็พี่ๆทีมงานสทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: มหาบดินทร์ปิ่นสยาม พระบารมี6เกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

ฉลิมพระชนมพรรษาสุภะมงคลพระภูวดลล้นเกล้าเจ้าสยามเป็นมิ่งขวัญปวงไทยในทุกยามแผ่ผายงามพระเมตตาทั่วธานีตรางพลั่งพร้อมน้อมตั้งจิตอธิษฐานขอจงทรงพระสำราญกเกษมสีภูลพิพัฒน์พระสมภารญาณบารมีณฤบดีสิริดำรงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพีรพันธ์วัฒนศิริรองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ตพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองภูเก็ตและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต

0: 101.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในงานหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอฟรี24ชั่วโมง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นางสาวปิ่นปินัทหาสนามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดเผยว่าในวันที่28กรกฎาคม2569อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวรวมทั้งอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการผ่านเข้าทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิดโอกาสให้ประชาชนหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาธรรมชาติผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีพลเมืองจีนถูกนำตัวออกจากพื้นที่จัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร
8: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแจ้งผ่านทาง Facebook Fanpage ว่าได้รับแจ้งถึงกรณีมีพลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานเมื่อเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงได้รับทราบแถลงการจากผู้จัดงานหนังสือซึ่งยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่สมควรแก่สถานการณ์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขกรณีนี้อย่างเหมาะสมโดยเร็วและจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายในขอบเขตหน้าที่และปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนขณะเดียวกันมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนแสดงความเห็นในเพจสถานทูตต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อบอกเล่าถึงลำดับเหตุการณ์ภายในงานรวมถึงการแสดงพฤติการของชาวจีนรายดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในการหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
9: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้ฝ่ายไทยตรวจสอบเหตุการณ์ที่พลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรในการนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานหนังสือว่าได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับกรณีที่ประชาชนชาวไทยจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนนั้นนายสิงหศักดิ์กล่าวว่าส่วนตัวเข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนในเรื่องนี้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันสถานทูตก็จำเป็นต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรต้องรอผลการตรวจสอบโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักในการพิจารณาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
12: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไห้ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHzสวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับช่วงเวลานี้ได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันกันต่อครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระโศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

รมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อาณาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

ขาวข้างซุปเปอร์ชิปราไวเด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร095-423-8275แล้วมาเจอกันที่โกฟัน

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในรายการเล่าข่าวดามันนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นเริ่มต้นนะครับด้วยข่าวใหญ่ระดับประเทศที่กระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนทุกประเทศเลยครับรวมถึงคนที่เตรียมตัวเดินทางช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ากระทบแบบไหนก็ต้องบอกว่าดีสิครับผมเป็นข่าวดีนะครับส่งตรงจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพนะครับกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหรือขึ้นทางด่วนฟรีรวม3สายทางครับในวันหยุดราชการต่อเนื่อง3วันรวดตั้งแต่วันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้ครับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนะครับผมไปจนถึง24นาฬิกาของทุกๆวันนะครับโดยวันหยุดทั้ง3วันนะครับประกอบด้วยวันอังคารที่28กรกฎาคมนะครับหรือวันนี้นั่นเองนะครับผมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันพุธที่29กรกฎาคมเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันที่30นะครับผมพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษานั่นเองครับสำหรับสายทางที่เปิดวิ่งให้ฟรีนะครับมีทั้งหมด3เส้นทางหลักด้วยกันนะครับทางแรกคือทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับก็คือเส้นดินแดงบางนาดาวคะนองนะครับมีทั้งหมด21ด่านนะครับฟรีนะครับทางพิเศษที่2คือทางพิเศษศรีรัตน์นะครับเส้นแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์ทั้งหมด32ด่านครับและสุดท้ายเลยคือทางพิเศษอุดรรัตยาก็คือบางปะอินถึงปากเกร็ดนะครับทั้งหมด10ด่านนะครับผมการเปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรีในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมครับที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ช่วยแบ่งเบานะครับผมภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถเดินทางสัญจรและท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายนะครับที่สำคัญคือช่วยระบายการจราจรไม่ให้ติดขัดสะสมบริเวณหน้าด่านเก็บเงินในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยนะครับใครที่มีแผนเดินทางเข้าออกกรุงเทพนะครับหรือใช้เส้นทางดังกล่าววางแผนเดินทางกันได้เลยนะครับผมทางพิเศษเปิดฟรี3เส้นทางนะครับผมทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษอุดรรัตยานะครับผมใครที่รู้จัก3เส้นทางนี้นะครับหรือมีแพลนจะขึ้นทางด่วนก็ไม่ต้องพกเงินใน3วันนี้คืออังคารพุธพฤหัสนะครับ28ถึง30กรกฎาคมนะครับผมไปกันได้เลยผ่านกันแบบฟรีๆเที่ยวกันแบบสบายใจลดภาระค่าครองชีพได้เลยนะครับนี่แหละครับผมก็เป็นหนึ่งเรื่องราวเป็นหนึ่งนโยบายดีๆของรัฐบาลนะครับที่ช่วยผลักดันให้คนไทยออกมาใช้ชีวิตเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับหรือกลับบ้านไปหาครอบครัวในต่างจังหวัดนั่นเองนะครับผมมาขยับมาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของหัวใจแม่พิมพ์ของชาตินะครับเป็นเรื่องที่สุดประทับใจเลยนะครับผมแล้วก็อยากจะเชิดชูเกียรติจากให้กับแบบท่านอาจารย์คุณครูนะครับผมก็ต้องบอกว่าท่านประเสริฐจันทระวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้เป็นประธานมอบรางวัลครูธีรคุณให้แก่คุณครูศิริการกังชอนนอกนะครับรวมถึงคุณครูชุสีตาธุระสุขครับสองครูผู้ช่วยหัวใจแกร่งจากโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับย้อนกลับไปนะครับในเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นตระหนกเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อกลางเดือนนะครับได้มีผู้บุกรุกแอบบุกเข้ามาระหว่างทำการเรียนการสอนนะครับที่มีเด็กนักเรียนเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับแต่ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูทั้งสองท่านตัดสินใจแบบกล้าหาญมากๆเลยนะครับผมฮึดใจสู้นะครับใช้ตัวเองเข้าแรกยื้อประตูและผลักดันผู้ก่อเหตุให้ออกไปพ้นจากห้องเรียนจนกระทั่งเด็กๆทุกคนปลอดภัยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้กล่าวแสดงความยกย่องอย่างสุดซาบซึ้งนะครับว่ารางวัลครูธีรคุณนะครับผมธีรคุณนะครับคือสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความกล้าหาญนะครับการกระทำของครูทั้งสองไม่ได้เป็นเพียงการทำตามหน้าที่แต่คือการแสดงออกถึงจิตวิญญาณครูอย่างแท้จริงครับยอมทุ่มเทแม้กระทั่งความปลอดภัยของตนเองเพื่อคุ้มครองนะครับผมลูกศิษย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจให้แก่แม่พิมพ์ของชาติต่างๆทั่วประเทศแล้วนะครับยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นสำคัญด้วยนะครับใครที่นึกไม่ออกนะครับให้ลองนึกดีๆนะครับถึงคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ที่ตอนนี้โด่งดังไปทั่วเลยนะครับในช่วงของกลางเดือนที่ผ่านมาที่จะมีภาพของบุคคลนิรนามนะครับผมที่จะเห็นได้ว่าเป็นผู้ชายเดินหรือวิ่งนะครับผมตามเข้ามาจะเปิดประตูห้องเรียนห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณครูผู้หญิงเนี่ยพยายามผลักดันกระแทกชายคนนั้นออกไปนะครับจนชายนั้นได้วิ่งหนีออกไปนั่นแหละครับคุณครูสองท่านนี้นะครับผมเป็นครูที่ปกป้องเด็กนะครับถ้าให้เราลองนึกอีกมุมนึงนะครับถ้าชายคนนั้นพกของมีคมหรือสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยคุณครูอาจจะเกิดอันตรายได้ก็ต้องบอกเลยว่ายอมรับเนี่ยความกล้าหาญมากๆคุณครูทั้งสองท่านไม่ทราบนะครับไม่รู้นะครับว่าชายคนนั้นจะถือจะพกของมีคมหรือของที่จะเป็นอันตรายหรือไม่นะครับแต่ใจฮึดใจสู้ไม่อยากให้เด็กๆได้รับอันตรายครับเลยพยายามปกป้องเด็กๆด้วยความสามารถที่มีด้วยสุดกำลังของตนเองใช้ความกล้าที่มีนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับผมเชิดชูเกียรติจริงๆครับปรบมือให้นะครับผมแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ส่งกำลังใจนะครับให้กับคุณครูทั้งสองท่านจริงๆครับสำหรับการสร้างสิ่งดีๆเป็นแบบอย่างดีๆนะครับผมให้กับสังคมไทยในปัจจุบันนะครับเอาละครับผมขยับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ระดับสากลนะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยนะครับได้รับข่าวดีและคำชื่นชมอย่างมากในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมระดับโลกครับทางด้านท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพนะครับจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครับก็ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับที่เรารู้จักกันก็คือ2026นะครับ IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานี่แหละครับในช่วงเดือนตุลาคมที่กำลังจะถึงนะครับผมทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนายกอนุทินชาญวรกูลนะครับได้เน้นย้ำนะครับว่าช่วงเวลาเตรียมการเหลืออีกไม่มากแล้วจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยครับการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์เพราะนี่คือโอกาสสำคัญระดับเดียวกับการประชุมผู้นำเอเปกซ์นะครับที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกนะครับผมให้ประเทศไทยเนี่ยออกสู่สายตาโลกด้วยภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดนะครับข่าวดีล่าสุดจากกระทรวงการคลังนะครับระบุว่าทีมงานตรวจประเมินนานาชาติจากทั้งธนาคารโลกและ IMF นะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของไทยนะครับและประเมินให้กับประเทศไทยได้ระดับเกรด A ครับในภาพรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องขั้นตอนการขอวีซ่าที่ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างราบรื่นนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วทุกมุมโลกอย่างสมเกียรติเลยทีเดียวครับนี่แหละครับผมความพร้อมของประเทศไทยได้รับการประเมินจาก IMF แล้วก็ทั้งธนาคารโลกด้วยนะครับว่าได้เกรด A ในการเตรียมความพร้อมนะครับคนไทยก็สบายใจในเปราะหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามอย่างแข่งขันไม่หยุดหย่อนและต่อเนื่องจนกว่างานจะสำเร็จลุล่วงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านเลยนะครับที่กำลังสู้เพื่อสร้างภาพลักษณ์สร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยให้สายตาชาวโลกได้จับจ้องมาด้วยเป็นได้เห็นภาพที่ดีของประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตเอาใจช่วยนะครับเอาละครับก็หมดเวลาลงแล้วในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับมี3เรื่องด้วยกันวันนี้ที่เอามาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเรื่องไหนตรงใจกับใครเกี่ยวข้องกับใครก็สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ในชีวิตของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวพักกัน

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธศิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกียรติเก้าเหลืองพระนามทั่วเขตคามล่มเย็นด้วยพระบารมีทะครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบวิราชทุกข์ทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิทานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานัตถีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

ุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

พระราชาวัชรเกล้าเจ้าสยามอกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือพระที่สามพร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือพระที่สามและชมรมภรรยาทัพเรือพระที่สาม

28กรกฎาคมมหาฤกษ์ที่วาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรณ์บวรชัยเจ้าประทัยสยามรัฐแห่งฉัตรทองพดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราชพดุงศาสตร์พดุงใจไทยทั้งผองพดุงกิจวิสิทธรรมตามคันลองชนแท้ซองเทิดท้ายในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดินิรติสัยเป็นชัดชัยมหาสวรรค์อันผ่องสีทะเลิงถวันทะธรรมลงวงจักรีปินธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในเพิ่มศักดิ์สายสีทองประธานสารุทรภาค8พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสารุทรภาค8

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมมาเกาะติดสถานการณ์พื้นที่บ้านเรากันต่อนะครับมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับกับปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นะครับท่านชลรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจ

เอกเขตรัชชาญสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำชุดปฏิบัติการพิเศษสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับสาธารณสุขจังหวัดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและกอรมน.นะครับลงพื้นที่ปูพรมเอ็กซเรย์ตรวจเข้มสารประกอบการจำหน่ายกัญชาย่านเมืองเก่าภูเก็ตหรือย่านโอทาวที่เรารู้จักกันนั่นเองครับจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านจำหน่ายกัญชา5แห่งนะครับพบบ้านใหญ่ใจกล้าทำผิดเงื่อนไขตามกฎหมายเต็มๆทั้ง5ร้านเลยนะครับเจ้าหน้าที่จึงจัดหนักสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทันทีทั้ง5ร้านเลยครับโดยแบ่งเป็นข้อหาดังนี้นะครับอย่างแรกเลยคือปล่อยให้มีการแอบสูบกัญชาภายในร้านจำนวน3ร้านครับแล้วก็อย่างที่2คือไม่จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นการกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่2จำนวน1ร้านครับและสุดท้ายเลยคือจัดทำรายงานเป็นเท็จอีก1ร้านนะครับทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้เน้นย้ำชัดเจนเลยนะครับว่าจะเดินหน้าเอ็กซเรย์บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็เข้มงวดแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานร้านค้าคุ้มครองความปลอดภัยแล้วก็เซฟภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ตให้อยู่ในระเบียบวินัยแบบยั่งยืนนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการเอ็กซเรย์ร้านกัญชานะครับเจอทั้ง5ร้านเลยท่านผู้ฟังผู้ชมครับก็ผิดกฎตามแตกต่างกันไปนะครับผมใครที่มาจังหวัดภูเก็ตนะครับก็พยายามเลือกสรรร้านต่างๆที่ทำถูกกฎหมายนะครับเพื่อที่เราเองจะได้รู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนคนที่กระทำผิดกฎหมายด้วยนะครับเอาละครับมาต่อที่1เรื่อง1ราวนะครับยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันต่อนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของปฏิบัติการปราบปรามและจัดระเบียบร้านค้าในเมืองนะครับก็เช่นเดิมครับเมื่อวานนี้27กรกฎาคม2569นะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับจัดหางานจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับด่านศุลกากรภูเก็ตสาธารณสุขจังหวัดนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบร้านมินิมาร์ทนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศย่านถนนระนองตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตครับซึ่งเป็นร้านขายสินค้าจากแถบอาหรับและตะวันออกกลางนะครับซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ต้องพบบอกเลยว่าความผิดหลายรายการเลยนะครับเช่นไม่แสดงเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วก็ทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องครับสินค้าหลายรายการนะครับไม่ติดป้ายแสดงราคานะครับพบผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดมีไม่มีเลขออยนะครับรวมถึงสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีฉลากภาษาไทยไม่แล้วก็ไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานการเสียภาษีหรือที่มาของสินค้านำเข้ามาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ได้นั่นเองนะครับก็เบื้องต้นนะครับท่านรองผู้ว่านะครับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ตเนี่ยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทำการอายัดและตรวจยึดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบทันทีครับพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเอกสารหลักฐานมาโต้แย้งตามขั้นตอนนะครับก็ต้องบอกว่าทางจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเขาได้ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำอยู่อย่างนั้นนะครับว่าเราเนี่ยจะเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มร้านค้าในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องนะครับใครที่กระทำผิดกฎหมายหรือยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็รีบดำเนินการนะครับเมื่อใดที่ได้ลงไปตรวจสอบแล้วพบเจอนะครับก็ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่นะครับผมไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะครับจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้เน้นย้ำอยู่เสมอว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับผมทั้งหมดถ้าหากท่านกระทำผิดนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวขยับมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับรอบนี้เราขยับออกมาจากเรื่องที่ค่อนข้างเครียดกันนะครับมาดูเรื่องของข่าวสร้างสรรค์แล้วก็ข่าวดีทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับที่ดิบุก้าคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานมอบรางวัลแบรนด์ดังภูเก็ต2026นะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษนะครับภูเก็ต Rising Brand 2026นะครับ
ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับแล้วก็สื่อมวลชนเพื่อยกย่องผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีศักยภาพแล้วก็ขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่นะครับ New Economy นั่นเองก็ต้องบอกว่าด้วยนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีรวมถึงความคิดสร้างสรรค์นั่นเองครับงานนี้นะครับมีทั้งการเชิดชูแบรนด์ดังในตำนานที่อยู่คู่เมืองภูเก็ตมานานนะครับอย่างเช่นมีต้นโพแสงดำรงนะครับแล้วก็อมรภูเก็ตเพิร์ลนั่นเองนะครับผมรวมถึงรางวัลแบรนด์ดังภูเก็ต2026นะครับรวมด้วยกัน21แบรนด์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพเป็นแบรนด์คุณภาพที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับเช่นแบรนด์คุณแม่จู้นะครับผมร้านตู้กับข้าวกินกับอีนะครับวีคาเฟ่นะครับบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดนะครับชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วก็โรงแรมรีสอร์ทชั้นนำอีกมากมายเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากร่วมสนับสนุนสินค้าแล้วก็รับฟังแนวคิดดีๆนะครับสามารถไปร่วมงานแสดงสินค้าแล้วก็ฟังเสวนาแบรนด์ทอล์กได้ระหว่างวันที่1ถึง2สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ศูนย์การค้าลามไหลภูเก็ตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์แล้วก็บอกเลยว่าเป็นข่าวดีทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะฟังเสวนาแบรนด์ทอก็ไปกันได้นะครับที่ลามไลท์ภูเก็ตวันที่1ถึง2สิงหาคมนี้นะครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มใครไปนอกเวลานี้ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังนะครับเอาละครับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างจังหวัดพี่จังหวัดน้องของภูเก็ตของเรานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวความประทับใจนะครับของพลังแห่งการเป็นผู้ให้และความจงรักภักดีครับเมื่อวานนี้นะครับ27กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับที่ห้องนพรัตธาราโรงแรมกระบี่มาริทามรีสอร์ทนะครับท่านสิรินทิพย์ศรีลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นะครับได้นำทีมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวกระบี่ร่วมใจจัดโครงการจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับงานนี้นะครับได้รับความร่วมมืออย่างอบอุ่นเลยจากทุกๆภาคส่วนในจังหวัดกระบี่นะครับมีผู้ที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตมากถึง201รายและยังมีผู้แจ้งความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะอีก15รายเลยทีเดียวครับซึ่งถือเป็นการร่วมเติมเต็มคลังโลหิตสำรองเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ครับเรากาชาดจังหวัดกระบี่ได้ฝากขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมส่งต่อโอกาสและลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยนะครับพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนนะครับมาร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างสม่ำเสมอเพราะการบริจาคเพียงหนึ่งครั้งสามารถช่วยผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิตเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่เราควรจะสนับสนุนกันนะครับใครที่มีเวลาก็อย่าลืมไปบริจาคโลหิตกันนะครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงากันบ้างครับกับการขับเคลื่อนและยกระดับความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในพื้นที่ครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569หรือเมื่อวานนี้นะครับที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาท่านสราวุฒธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิสมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนนะครับเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดพังงาครั้งที่1ในปีพุทธศักราช2569ครับก็ต้องบอกว่าที่ประชุมนะครับได้ร่วมกันพิจารณาคำขอรับรององค์กรภาคเอกชนจำนวน2แห่งในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะครับก็คือมูลนิธิบ้านเรารักหัวใจและมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาครับต้องบอกว่าเป็นการยกฐานะนะครับให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามมาตรฐานของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติครับการรับรองครั้งนี้นะครับจะช่วยเพิ่มศักยภาพแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสังคมแล้วก็พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวพังงาครับก็ต้องบอกว่าจะทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็เกิดความยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับผมผ่านไปแล้วภูเก็ตกระบี่พังงานะครับมาจบที่ระนองประตูสู่อันดามันของเรากันบ้างนะครับกับปฏิบัติการจู่โจมรับอรุณเพื่อกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เรือนจำครับ
เมื่อช่วงเช้ามืดเวลา 5:30 นะครับของวันที่27กรกฎาคมนะครับท่านราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษหรือBig Cleaning Prison นะครับประจำปีงบประมาณ 2,569 ที่เรือนจำจังหวัดระนองโดยได้สนธิกำลังพลกว่า140นายทั้งจากฝ่ายปกครองนะครับอสตำรวจตชดทหารและก็สาธารณสุขนะครับรวมถึงเจ้าที่เรือนจำเองด้วยนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการเข้าปูพรมตรวจค้นพื้นที่ทุกจุดภายในเรือนจำอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรือนนอนตู้ล็อกเกอร์โรงเลี้ยงครับและหญิงด้วยนะครับผมรวมถึงโรงงานฝึกวิชาชีพนะครับผมพร้อมทั้งทำการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังชายและหญิงรวม150คนครับเพื่อสกัดกั้นแล้วก็การลักลอบนะครับผมการนำเข้ายาเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่เรือนจำอย่างเด็ดขาดนะครับผลการตรวจค้นปรากฏว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งของต้องห้ามแล้วก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายของผู้ต้องขังแม้แต่รายเดียวเลยนะครับตอกย้ำมาตรฐานการบริหารจัดการแล้วก็การรักษาพื้นที่เรือนจำจังหวัดระนองให้เป็นเรือนจำสีขาวได้อย่างแท้จริงครับนี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เป็นการดำเนินงานด้านความปลอดภัยด้านความเชื่อมั่นความมั่นคงในจังหวัดระนองนะครับผมการที่เราสามารถปฏิบัติเป็นเรือนจำสีขาวได้เนี่ยบอกได้เลยว่าพูดกันตามตรงคือค่อนข้างยากแต่จังหวัดระนองทำได้ครับนี่แหละครับผมต้องขออนุญาตส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับรวมถึงญาติพี่น้องของผู้ต้องขังทุกคนที่พร้อมจะกลับใจเป็นคนดีนะครับเราสังคมให้โอกาสสำหรับคนดีเสมอครับผมนี่นะครับก็เป็นข่าวสารจากทั้ง4จังหวัดของเรานะครับภูเก็ตพังงาระนองกระบี่นะครับผมเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วพูดซะยืดยาวเลยวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วที่พูดเยอะขนาดนี้ก็อยากจะนำข่าวสารต่างๆมาเสิร์ฟทุกท่านนั่นเองนะครับผมก็ทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับท่านผู้ฟังและผู้ชมที่อยากจะติดตามรายการของเรานะครับเล่าข่าวอันดามันสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุรัตน์เกลือใสนะครับน้องดิววสุแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยทะผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

ก้าวก้มพักคมหัดสุพิพัฒน์ฉัตรเหลิมชนอาเสียนระพาดดลอดิเรกวโรดมเมตตาประชาราชธนุชาติกะเสมสมดังฝนชะโลมพรมดุจทานชะโลทรปวงชนประสบสุขนิรทุกสะโมสรบำเพ็ญคุณากรหิตะเพื่อผดุงไทยกอบเกียรติติคุณก้องยะสะสองพิสิทธิ์ใสเอกองค์พระทรงชัยสุสวัสดิ์จะรัดเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

ดุจดังฤกษ์เบิกฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ล่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเราปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยเก้าด้วยขมมขอเดชะข้าพระเจ้านายธนงศักดิ์เที่ยงสุทธิสกุลอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค8คณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการในศาลแรงงานภาค8ในศาลแรงงานภาค8

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น. กับทิติมาอินกล่ำค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนบ้านน้องหนึ่งเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชมฟรีเพื่อสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
8: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีได้เปิดสวนแสดงน้องหนึ่งเสือลายเมฆเพศเมียอายุ8ปีให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าชมพร้อมเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าหายากอย่างใกล้ชิดณสวนแสดงภายในสวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชมสวนสัตว์ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงวันเดียวเท่านั้นสำหรับเสือลายเมฆเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากลวดลายบนลำตัวคล้ายก้อนเมฆมีความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นสัตว์ผู้ล่าที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในผืนป่าแถบเอเชียการเปิดสวนแสดงครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าหายากในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
9: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชิญชวนคนไทยหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีการยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทโดยสามารถท่องเที่ยวเช็คอินสูดอากาศสดชื่นได้ทั้งอุทยานแห่งชาติวรรณอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์สวนรุกขชาติในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชมีอุทยานแห่งชาติในความรับผิดชอบในพื้นที่นครศรีธรรมราชกระบี่พังงาและภูเก็ตรวมกว่า14แห่งทั้งนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมทิ้งไว้เพียงรอยเท้าเก็บกลับไปแค่ความทรงจำชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่โดรนซึ่งถูกปล่อยจากดินแดนของอิรักโจมตีโรงงานผลิตน้ำมันในซาอุดีอาระเบียนายซาบาอันนุมานโฆษกผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิรักออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสอบสวนกรณีที่มีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากดินแดนของอิรักมุ่งเป้าโจมตีไปยังโรงงานผลิตน้ำมันที่สำคัญทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียซึ่งรัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่และจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นายอนุมานยังยืนยันว่ารัฐบาลอิรักยึดมั่นตามรัฐธรรมนูญอย่างแน่วแน่ต่อหลักการความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการป้องกันไม่ให้ดินแดนของอิรักถูกใช้เป็นเส้นทางสำหรับการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อานาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
3: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
4: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอาริสาเซียรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็รับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะคุณผู้ฟังคะ72พรรษาความมั่นคงใต้ร่มพระบารมีวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นับเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยและเป็นโอกาสในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนทำความเข้าใจบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติโดยในมิติด้านความมั่นคงค่ะที่ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันประเทศการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และการดูแลความมั่นคงของประชาชนภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและหลักการบริหารราชการแผ่นดินพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติภายใต้รัฐธรรมนูญสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีความผูกพันกับกิจการด้านความมั่นคงของไทยมาอย่างยาวนานค่ะตั้งแต่การสร้างบ้านเรือนการสร้างบ้านเมืองในอดีตและก็การพัฒนากองทัพในยุคปัจจุบันนะคะจนถึงการวางรากฐานด้านการป้องกันประเทศที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันภายใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ทรงดำรงพระราชฐานะเป็นพระประมุขของรัฐขณะที่กองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาลความสัมพันธ์ดังกล่าวก็เป็นหนึ่งของความต่อเนื่องของสถาบันหลักของประเทศและเป็นกลไกที่สนับสนุนเสถียรภาพของรัฐและการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนพระราชกรณียกิจด้านความมั่นคงนะคะก่อนเสด็จขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหารมาอย่างต่อเนื่องทั้งการทรงการศึกษาวิชาทหารการฝึกบินอากาศยานหลายประเภทการเสด็จเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ห่างไกลและการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนพระราชกรณียกิจแถวนี้นะคะสะท้อนถึงความเข้าใจถึงด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติการและสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีความสามารถและก็สามารถปกปักป้องกันประเทศและดูแลประชาชนได้อย่างเข้มแข็งความมั่นคงในยุคใหม่นะคะกับบทบาทของกองทัพและตำรวจความมั่นคงในปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าการป้องกันประเทศจากภัยสงครามเพียงอย่างเดียวแต่ครอบคลุมถึงภัยคุกคามลักมากมายหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนกองทัพบกยังคงทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนพร้อมสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการพัฒนาพื้นที่ห่างไกลกองทัพเรือมีบทบาทในการคุ้มครองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลดูแลความปลอดภัยของเส้นทางการเดินเรือคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลร่วมกันรวมถึงสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพอากาศทำหน้าที่พิทักษ์น่านฟ้าไทยพร้อมพัฒนาขีดความสามารถด้านการบินระบบป้องกันภัยทางอากาศและสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมเช่นการลำเลียงผู้ประสบภัยการขนส่งเวชภัณฑ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นกำลังหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดการทำงานร่วมกันของกองทัพตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงคงเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับความท้าทายในยุคปัจจุบันเพื่อครอบคลุมในเรื่องของความมั่นคงชายแดนความมั่นคงไซเบอร์ความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านสาธารณสุขตลอดจนการรับมือธรรมชาติและการคุ้มครองประชาชนจากอาชญากรรมข้ามชาติ72พรรษาความมั่นคงใต้ร่มพระบารมี วันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาจึงมิได้เป็นเพียงวาระแห่งการเฉลิมพระเกียรติหากยังเป็นโอกาสให้สังคมได้ระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของรัฐและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนขณะที่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่างปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายในการปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศความมั่นคงในวันนี้จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษาอาณาเขตของชาติหากตั้งความหมายไว้ว่าการสร้างให้สังคมที่มีประชาชนสามารถดำรงชีวิตไว้ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและสงบสุขซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และช่วงหน้ากลับมากับร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมตินะคะเห็นชอบในการดำเนินการโครงการในเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมค่ะเสนอให้เพื่อที่จะให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพในระหว่างช่วงการปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานนะคะที่ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐได้มีความแม่นยำครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนค่ะโดยมีคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติข้อแรกค่ะก็คือเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะคะเมื่อปี2565นะคะในจนปัจจุบันก็สามารถยังใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการในปีนี้ค่ะปี2569ทุกรายเริ่มรับสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ปรับพร้อมที่จะรับทราบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติของทางคณะกรรมการนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากขึ้นนะคะและไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนในการแก้ไขข้อมูลค่ะโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะเร่งปรับปรุงข้อมูลเชิงรุกให้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดภาระของประชาชนในการพิสูจน์และแก้ไขข้อมูลค่ะกรณีที่1 นะคะเป็นนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและก็ผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะกรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและก็ผู้ถือหุ้นหรือกรรมสิทธิ์ในบริษัทนะคะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมในส่วนของหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อชุมชนหรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะคุณผู้ฟังอันนี้จะไม่มานับรวมนะในส่วนนี้อย่างที่4อย่างที่3ค่ะกรณีมีบัญชีฝากหลักทรัพย์แล้วก็บัญชีถือครองตราสารหนี้ให้ปรับปรุงข้อมูลนะคะโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือว่ากรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำกว่าตามเกณฑ์ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะในส่วนของเกณฑ์การปรับให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมในเรื่องของรถค่ะคุณผู้ฟังรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะยกเว้นรถที่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือว่ารถจักรยานยนต์สะสมค่ะแล้วก็ไม่นับรวมในส่วนของรถยนต์รถพ่วงข้างแล้วก็รถใช้งานการเกษตรกรรมนะคะที่มีอายุเกินกว่า20ปีค่ะเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือว่ารถยนต์ที่เป็นรถสะสมตามแบบแล้วก็ตามชนิดแล้วก็ตามรุ่นตามที่กรมขนส่งทางบกได้กำหนดไว้ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็ให้ทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่ธนาคารทั้ง5แห่งของรัฐบาลได้เลยค่ะมาติดตามกันต่อในเรื่องของไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank นะคะปี2026ค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะวันที่12ถึง16ตุลาคมค่ะนายกก็ย้ำว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะที่จะสร้างความมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศของเราค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมในเรื่องของการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะหรือว่า IMF นะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะในปี2560 2019ค่ะโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิตนะคะซึ่งผลการประเมินการตรวจประเมินล่าสุดนะคะจากผู้แทนนะคะ IMF และก็ธนาคารโลกก็ยังคงให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ A ค่ะสะท้อนถึงความพร้อมนะคะทั้งด้านสถานที่การต้อนรับและก็ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและก็การบริหารจัดการค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลและก็เป็นวาระสำคัญของชาตินะคะที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์และก็ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะในเวทีโลกสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีโลกในครั้งนี้นะคะรัฐบาลได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และก็นโยบายการคลังนะคะที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วก็พร้อมที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะคะระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกมีที่ประเทศไทยของเราพัฒนาขึ้นอย่างเช่นระบบพร้อมเพย์นะคะการชำระเงินผ่านข้ามประเทศโดยมุ่งที่จะนำเสนอในส่วนของศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินยุคใหม่ค่ะภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยแล้วก็ทั่วถึงอีกทั้งยังเป็นการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์นะคะโดยคัดในส่วนของคัดสรรผ้าไทยผ้าทอนะคะพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้นนะคะ37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยนะคะแล้วก็การจัดแสดงแล้วก็การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มสินค้า GI ของไทยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็ได้รับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ภูมิปัญญาไทยให้สู่สายตาสากลแล้วก็ในเรื่องของเชิญชวนทุกภาคส่วนนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมประชุมจากทั่วโลกแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยของเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ามาติดตามในส่วนของประเด็นของกฟผ.กับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อานงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อานงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อนเรื่องอันดามันค่ะมาดูในส่วนของกฟผ.กันบ้างค่ะเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กนะคะก็บุกสายไหมชาร์จไวได้แล้ววันนี้ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะร่วมกับบริษัทชาร์จพลัสซีลูชันกรุ๊ปจำกัดนะคะเปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าณอาคารโครงการไอคอนิกนะคะสายใหม่59นะคะที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีชาร์จเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กนะคะโดยมีตู้ชาร์จทั้งหมด4ตู้ชาร์จค่ะรวม8หัวชาร์จทั้งหมดเป็นหัวชาร์จแบบ DC นะคะที่กำลังไฟฟ้ารวม72วัตต์นะคะแบ่งเป็นตู้ละ180กิโลวัตต์ค่ะสามารถรองรับรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมการสูงสุดได้จำนวน8ช่องรถนะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะสามารถจอดชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ระหว่างใช้บริการร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟแล้วก็ร้านค้า

0: ภายในโครงการได้อย่างสะดวกค่ะนอกจากนี้ค่ะสถานีชาร์จก็ยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะอำนวยสิ่งความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมจับจ่ายซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ห้องน้ำรองรับผู้ที่ใช้บริการตลอดเวลาด้วยน้อมสอดรับกับแนวทางแนวโน้มในการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจุบันค่ะสถานีชาร์จอีเล็กบายอีแกตนะคะแล้วก็สถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่ายอีเล็กซ่าเน็ตเวิร์กนะคะก็มีจุดให้บริการมากกว่า529สถานีทั่วประเทศนะคะโดยทางกฟผ.เองนะคะก็ได้ตั้งเป้าหมายสถานีชาร์จและก็สถานีเครือข่ายในอีกในหลายพื้นที่ในทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะให้ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางของที่สำคัญของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ผู้ที่จะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรสถานีชาร์จในเครือข่าย Electra Network นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINEOA@backendev ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทางกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะหยุดยาวนี้มีแพลนจะพาลูกหลานไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะมีได้วางแผนกันหรือยังนะคะในช่วงนี้ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติที่ไหนก็ตามในช่วงวันเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28นะคะก็จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกคนฟรีนะคะทุกสถานทุกอุทยานกันเลยนะคะในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะมาร่วมชมร่วม เรียนรู้พระบุตรหลานมาเรียนรู้ในส่วนของสัตว์ป่าหายากค่ะที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงาค่ะทางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงานะคะก็ได้เชิญชวนทุกคนนะคะทุกคนในครอบครัวเลยนะคะมาใช้เวลาสุดพิเศษที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงากันค่ะในวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะ3วันจัดเต็มให้เลยตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.ค่ะน้องๆที่มานะคะบุตรหลานของท่านที่มาก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าหายากนะคะที่เสริมความรู้นอกห้องเรียนนะคะที่ในห้องเรียนไม่ได้มีให้เห็นกับตานะคะก็มาสร้างความตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์ป่านานาชนิดนะคะที่รอต้อนรับน้องๆ อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กคูณตัวน้อยนะคะเลียงผาค่ะนกเงือกสัตว์ป่าหายากอีกมากมายค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็บุตรหลานของคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็จะพาเดินชมสัตว์ป่าในพื้นที่ของสถานีเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงานะคะด้วยระหว่างนี้ระหว่างทางนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะให้น้องๆได้ร่วมสนุกนะคะแล้วก็มีทางสถานีค่ะก็ได้แจกน้ำแล้วก็แจกขนมกับน้องๆด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะกิจกรรมทั้ง3วันค่ะเข้าชมฟรีนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ้าใครที่จะไปนอกจากที่จะพาบุตรหลานของท่านไปเรียนรู้ในส่วนของสัตว์ป่าหายากแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาว่าในส่วนของพื้นที่ของสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่านะคะก็สามารถนำเก้าอี้ปิกนิกหรือว่านำอาหารกลางวันมารับประทานได้นะคะแล้วก็สามารถพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณสถานีได้เลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศที่ไร้ล้มไปด้วยธรรมชาตินะคะและก็ฝากไว้ด้วยค่ะอันนี้เรื่องสำคัญนะคะเราไปในพื้นที่อุทยานหรือพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอย่างนี้นะคะควรสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาความสะอาดกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังขยะชิ้นไหนที่นำไปหรือพาไปก็เก็บกลับบ้านหรือทิ้งในบริเวณที่ทางสถานีได้จัดเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ฝากไว้ถึงในส่วนของพื้นที่ในการรองรับประชาชนด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็รองรับได้มากถึง500คนเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่เด็กๆได้ทั้งความรู้ผู้ปกครองก็ได้พักผ่อนไปในตัวในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยนะคะอย่าลืมไปแล้วก็รักษาความสะอาดกันด้วยนะคะฝากไว้ค่ะสำหรับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงาค่ะ มาปิดท้ายรายการกันที่ข่าวสารในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้น้องน้ำฝนก็มองออกไปทางหน้าต่างนะคะก็มืดครึ้มมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะก็มีฝนตกหนักอยู่บางแห่งนะคะในส่วนของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาคใต้ของเราด้วยก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้ชาวขออภัยค่ะขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่อาจจะตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลาดลุ่มกันด้วยนะคะสำหรับพี่น้องชาวเลของเรานะคะสำหรับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะก็มีค่อนข้างที่จะแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรกันเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะเรือเล็กค่ะคุณผู้ฟังคะก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระยะนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวเลของเราด้วยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมันก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-37 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ที่ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยค่ะแล้วก็ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะระมัดระวังในเรื่องของในส่วนของพี่น้องชาวทะเลกันด้วยนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ด้วยค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็โปรดระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่รถยนต์กันด้วยนะคะเชื่อว่าในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะก็มีหลายๆครอบครัวนะคะก็จะพาบุตรหลานพาลูกพาหลานนะคะไปเที่ยวพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนอกบ้านหรือว่าไปร่วมรับประทานอาหารบนข้างนอกนะคะซึ่งในส่วนตัวของน้องฝนเองก็จะมีการในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องของการขับขี่ค่ะขับขี่ปลอดภัยนะคะถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยแล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวนี้ก็จะมีในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะก็เข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนนะคะมีความกดอากาศของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะคะก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามีปริมาณฝนในทุกๆวันแล้วก็ช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนในเรื่องของคลื่นลมแรงกันไว้ด้วยก็ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะคะน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะคะทั้งนี้ค่ะน้องน้ำฝนและก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทั้งทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะรวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณของเรากันไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทพังงาขออภัยค่ะสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสำหรับวันนี้ทางสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังเป็นอย่างสูงขอให้คุณผู้ฟังนะคะทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วก็มีความสุขในช่วงวันหยุดยาวนี้สำหรับน้องน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกำลังใช้ยุทธศาสตร์ที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซมาใช้ควบคุมเส้นทางสัญจรในทะเลแดงทีมเทควันโดไทยคว้า7เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงครับที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพร้อมนำข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยถวายสัตย์ปฏิญาณความตอนหนึ่งว่าในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทุกคนต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำพาความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าจักได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดี
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะที่ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดที่1นายกรัฐมนตรีพร้อมรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดที่2นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและภริยาชุดที่3คู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จพิธีขณะที่คณะบุคคลประชาชนจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทินายพัชรภูมิอัศวพรไพบูลย์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าวันนี้มีโอกาสได้มาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมอบชีวิตให้ด้วยทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ทำให้วันนี้มีโอกาสได้เรียนต่อและหวังว่าจะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก
3: เป็นทุนที่ให้โอกาสเราครับตั้งแต่ส่งเรียนจนตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีครับผมก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับตัวส่วนตัวผมเองครับก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ทุนนี้ก็คงอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่ออะไรเงี้ยครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยครับ
2: ด้านนางสุภานีสิงโคจิตอาสาภาคประชาชน904กล่าวว่าที่ผ่านมามีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระองค์ทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
4: ทุกปีทุกครั้งค่ะตามเสด็จท่านไปต่างจังหวัดด้วยค่ะอยากให้กำลังใจพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านรับเรื่องราวหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในปีนี้ทั้งโศกเศร้าทั้งเสียใจดีใจเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านค่ะอย่างวันนี้ก็มาลงนามอวยพรให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญนะคะแล้วก็ให้พระองค์ท่านมีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านอินคาดนาครายงาน
0: เช่นเดียวกับที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราชิวาสเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุ่มออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมจำนวนมากทั้งนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา16นาฬิกาของวันนี้พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดปราชิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เริ่มพิธีเวลา 17:30 นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เริ่มต้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียง
6: ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประธานแม่บ้านมหาไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจเหล่ากาชาดและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพิธีประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปพร้อมทั้งพิธีอธิษฐานภาวนาจากผู้นำศาสนาคริสต์และพิธีดูอาจากผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อเฉลิมพระเกียรติหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติหน้าชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยกุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงค่ำเวลา 19:00 นมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งการแปลอักษร74ปีทรงพระเจริญโดยมีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างสมพระเกียรติสมิทธิ์รัตนชิชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารตำบลเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดลำปางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569
7: ณอาคารหอประชุมจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตตภาวนาอธิษฐานถวายพระพรขณะเดียวกันผู้แทนจากศาสนาต่างๆในจังหวัดลำปางได้นำศาสนิกร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาซิกสวดอัดดัสและผู้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูประกอบพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569
8: นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีโดยผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ภายในวัดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจสู่การปฏิบัติสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสริมสร้างความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนวีระชัยศิริกาสบท.ศรีสะเกษรายงาน
0: ขณะเดียวกันจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเลยนำโดยนายชัยพจน์จรูนพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอด่านซ้ายทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือสมรภูมิพระราชาปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านแห่งความยั่งยืนนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำสารทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วพร้อมประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลประชาชนทยอยเข้าเยี่ยมชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างคึกคัก
9: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักแม้จะมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องนางลัคนาแซ่ตันกล่าวว่างานนี้จัดได้ดีและน่าสนใจจำลองวิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำที่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วรวมถึงยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆได้รับของรางวัลมากมายพร้อมเสนอผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเดินทางมาร่วมงานมากขึ้น
10: ก็ให้มาดูวิถีสายน้ำเมื่อสมัยก่อนสมัยนี้ก็ไม่ดูมองไม่เห็นแล้วว่าเมื่อก่อนการใช้ชีวิตกับสายน้ำนี่เป็นยังไงเขาแบบยังไงนะเขาแบบจำลองสายน้ำให้คนดูแล้วก็จะมีอาหารถิ่นอาหารโอท็อปและอาหารชาวบ้านมาร่วมขายที่นี่พี่ว่าดีนะและจัดได้ดีนะ
9: เช่นเดียวกับนายอนุพงษ์โอสถกล่าวว่าการมีกิจกรรมแบบนี้ในช่วงวันหยุดยาวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วย
11: ดีครับดีเพราะว่าในนี้มันติดกับช่วงหยุดยาวด้วยน้องเหนือจากการที่คนมาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมครับก็ยังกระตุ้นให้คนมาเที่ยวในกรุงเทพด้วย
9: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมกระจายอยู่ใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆและซุ้มบริการประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวรับบริจาคโลหิตและแจกพันกล้าไม้บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรและคลองหลอดวัดราชนัดดาจัดเป็นโซนถนนคนเดินสายศิลปะแหล่งรวมหนังสือเก่าและมหากรรมของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครขณะที่บริเวณคลององอ่างและคลองประดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็นถ่ายภาพกับสตรีทอาร์ตชิมสตรีทฟู้ดชื่อดังและชมภาพยนตร์กลางแปลงริมคลอง ส่วนกิจกรรมในช่วงเย็นวันนี้เวลา 15:00 นพบกับการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงทรงคุณค่าโดยวงดนตรีกรุงเทพมหานครกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและละครพันทางเรื่องพระลอโดยคณะมธุรศิลป์และคณะอักษรศิลป์และเวลา 19:00 นพบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินเก่งทัชยะผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ชวิษาปทุมมารายงาน
12: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวเตือนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด48ชั่วโมง
13: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันทั้งการเพิ่มความเข้มวงรอบในการกวดขันตรวจตราตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆรวมทั้งเพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในเคหสถานบริเวณสถานีขนส่งที่พักโดยสารสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญโรงแรมที่พักและป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางหรือขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือมีพฤติการอันน่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทางรวมทั้งให้อำนวยความสะดวกการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องจนถึงวันที่2สิงหาคมนี้และพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นหากเกิดอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นนอกจากนี้ยังย้ำเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภททั้งร้านค้าในชุมชนร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 0:00 นของคืนวันที่29กรกฎาคมไปจนถึงเวลา 24:00 นของคืนวันที่30กรกฎาคมหากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคต
14: นางสาวลลิตาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบ77หรือว่า Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ภริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยร้อยละ 12.5
15: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่าเป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นได้แก่การที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลงอาร์ตแล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ขณะที่ไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามสำหรับการเจรจาอาร์ตปัจจุบันเหลือประเด็นเพียง3เรื่องที่ไทยไม่สามารถยอมรับได้อาทิการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไขที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนซึ่งหากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เปิดการเจรจาในระดับเทคนิคไทยก็พร้อมเร่งสรุปการเจรจาโดยเร็วทั้งนี้ไทยสามารถเจรจาให้สินค้าได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีแล้ว 2,120 รายการเพิ่มจากเดิม471รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวัตถุดิบอากาศยานอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าอื่นๆซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ50ของมูลค่าการส่งออกไทยไปสหรัฐ
16: อย่างไทยเราอยู่ที่ 12.5 เรากับเวียดนามอยู่ในข่ายเดียวกันมาเลกับอินโดคือประเทศที่ได้ 10% แต่เนื่องจากว่าเขาตกลงเรื่องอาร์ตไปแล้วเรายังไม่ได้ตกลงนะคะถ้าเทียบกับคนที่เราแข่งกันด้วยมากๆอย่างเวียดนามเราก็ยังสู้ได้อยู่นะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
15: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ทีมไทยแลนด์จะเดินหน้ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยเร่งดำเนินการสี่เรื่องได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจึงจำเป็นต้องชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาดังกล่าว
17: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีมีผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้พิจารณาเงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนว่าศาลปกครองไม่มีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมได้ประชุมหารือร่วมกันแล้วมีมติให้ชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อรอคำวินิจฉัยที่ชัดเจนจากศาลหากศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาโดยเร็วการเลือกตั้งจะยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมอย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลมีคำสั่งรับคำร้องวิพิจารณาหน่วยงานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลและรอความชัดเจนโดยสำนักงานประกันสังคมจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งผู้เราดังกล่าวตามขั้นตอนอำนาจหน้าที่เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่สังคมมีความกังวลว่าอาจไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้นนายจุลพันธ์ยืนยันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้น สมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางอัฟราอันซูบารัฐมนตรีต่างประเทศเยเมนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่สถานทูตเยเมนประจำกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนตั้งเป้าที่จะลอกเลียนยุทธศาสตร์ที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยนำมาใช้ในทะเลแดงด้วยการปิดกั้นการสัญจรผ่านช่องแคบบับอัลมาเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงทั้งนี้ทะเลแดงกลายเป็นแนวรบใหม่ในสงครามอิหร่านหลังกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนซาอุดีอาระเบียรวมทั้งปิดล้อมการขนส่งทางทะเลของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฐานที่มั่นและเมืองท่าสำคัญของกลุ่มฮูตีในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนเพื่อเป็นการตอบโต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ายูเครนกำลังเตรียมการสำหรับการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและคณะทำงานโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลสหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปและยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยสันติภาพที่สง่างามทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐในวันอังคารนี้ตามเวลาสหรัฐเพื่อขอการสนับสนุนในการต้านทานการรุกรานของรัสเซียนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังจะเข้าร่วมพิธีศพของนายลินเซ่เกรแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและพบกับวุฒิสมาชิกสหรัฐทั้ง100คนเพื่อขอให้ผ่านกฎหมายที่สหรัฐจะคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอดีตวุฒิสมาชิกเกรแฮมกระทรวงการต่างประเทศของบราซิลออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลยื่นคำร้องขอหารือกับสหรัฐภายใต้กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้ในเดือนนี้ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงบราซิลในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนอกจากนี้ยังเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ25กับสินค้าบางรายการของบราซิลขณะที่ทางการบราซิลระบุว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของสหรัฐภายใต้ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าปี2537และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของ WTO สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับมือวิกฤตในเมืองบอร์โดศูนย์กลางการผลิตไวน์ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่า1จุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศได้แล้วแต่ไฟป่าขนาดใหญ่และรุนแรงกว่ามากอีกจุดหนึ่งใกล้กับเมืองบอร์โดยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างถึงขีดสุดเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมยุโรปตะวันตกในสัปดาห์นี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดแกรนมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาที่ใกล้จะมาถึงจะเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะโตคอบราเชียงราย88-70ส่งผลให้ชนะซีรีส์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่อีกคู่ TGE บาสเกตบอลคลับเอาชนะชูตอิดดราก้อน97-92คว้าชัยในซีรีส์ด้วยสกอร์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเริ่มแข่งขันเวลา 16:00 นเป็นต้นไปโดยจะแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกหญิงเดี่ยวพินมุกดาสมศรีหวดเอาชนะดาฟินาซินซวดจากฟิลิปปินส์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงมือวางอันดับ2ของรายการจากฮ่องกงด้านชายเดี่ยวธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์เอาชนะโอเว่นเชงจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-4และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันศึกเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้โดยรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยในโครงการ Domestic Power 2026เข้าร่วมการแข่งขันผลปรากฏว่านักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามา7เหรียญทองจากประเภทพุ่มเซ่คู่ผสมประเภทพุ่มเซ่ทีมชายประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมและประเภทฟรีสไตล์ทีมกับอีก2เหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1หรือ Thailand Ranking รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง1สิงหาคมในรอบ16คนสุดท้ายโฟนอุบลณรงค์เดชตาขันทองอันดับ11ประเทศไทยเอาชนะเปาจันชินน

0: กมุนทราวิมลรัตน์ธนพันธ์วารุณีการรำกัญญารัตน์ขุนเมืองอัชราพรคงยศสสิภาพรจันทวิสูตรนิชารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจะคำและอภัชยาพลธรรมโดยมีจิดาภานาหัวหนองกับกัญญารัตน์คำวงเป็นตัวรับอิสระทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีก่อนการฝึกซ้อมโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่2หลังจบการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนโดยเปิดโอกาสให้นักเตะทั้งจากฟุตบอลนักเรียนและผู้เล่นที่ทำผลงานโดดเด่นกับสโมสรได้เข้ามาแสดงศักยภาพเพื่อคัดเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดติดทีมชาติพร้อมย้ำให้นักเตะพัฒนาฝีเท้ากับต้นสังกัดและนำประสบการณ์มาช่วยทีมชาติขณะเดียวกันทีมงานได้ศึกษาข้อมูลคู่แข่งอย่างต่อเนื่องและเชิญชวนแฟนบอลร่วมให้กำลังใจทีมไทยในการแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมไปจนถึงวันที่2สิงหาคมและมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดก่อนประเดิมสนามพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมจากนั้นพบเติร์กเมนิสถานในวันที่3กันยายนและปิดท้ายพบอิรักในวันที่6กันยายนที่ชลบุรีสเตเดียมโดยการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้จะคัดเลือกแชมป์กลุ่ม8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด7ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะยุโรปหงแดงลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวเดินหน้าคว้าตัวแบรดลีย์บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีของปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวผู้เชี่ยวชาญหน้าตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาโคล่ามีความต้องการย้ายไปร่วมทัพลิเวอร์พูลหากทั้งสองสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวได้ขณะที่นิโคโลชีราเปิดเผยว่านักเตะได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2032พร้อมรับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรและลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอมากกว่า100ล้านยูโรให้ปารีสแซงต์แชร์แมงพิจารณาด้านเบนจาคอบผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลอังกฤษระบุว่าแพ้เชตั้งค่าตัวของบาโคล่าไว้สูงถึง170ล้านยูโรหรือประมาณ 144.5 ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ทั้งสองสโมสรยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการย้ายทีมดังกล่าวส่วนความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูเชลซีเดวิดออนสตีนรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาคว้าตัวแดนนี่เวลเบกกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย35ปีมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนของเชลซีปิดท้ายที่หมาป่าแห่งกรุงโรมโรม่าจากเกาโชเซเรียอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานติอาโกคาสโตรหัวหอกดาวรุ่งวัย21ปีจากโบโลญญาด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรปูริมพัสสอนการรายงาน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพุทธพุทธเขียนพอพานสารอุทอธงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤต

0: ว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุทธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุทธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคะหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันอาสาฬหบูชาท่านผู้ฟังคะวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีจะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นคือวันอาสาฬหบูชาซึ่งในปี2569วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569คำว่าอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำสองคำคืออาสาฬหะที่แปลว่าเดือน8ทางจันทรคติกับคำว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8นั่นคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระอัญญาโกฏัญญะพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะและพระอัสสชิที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันเมืองพาราณสีแคว้นมคธทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากปฐมเทศนาหรือเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกฏัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด2 อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขการสร้างความลำบากแก่ตนการดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการหรือมรรคมีองค์8 2. อริยสัจ4ได้แก่ทุกข์ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์นิโรธได้แก่ความดับทุกข์มรรคได้แก่กระบวนการวิธีแห่งการแก้ปัญหาท่านผู้ฟังคะโดยทั่วไปกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาที่นิยมกระทำในวันนี้คือการทำบุญตักบาตร

0: พกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านด้วยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวถิติมาอินกลัมอ่าน

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระโศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไห้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

ระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสรรนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

รมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อาณาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกิดสากลกษัตราพระศกซ้องราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

พระมหาวดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธศิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

0: พระราชาวัชรเกล้าเจ้าสยามอกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักกรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือภาคที่3และชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3
1: ทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
7: ์ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปภ.พบประชาชน

น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยท่าผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกียรติเก้าเรืองพนามทั่วเขตคามล่มเย็นด้วยพระบารมีทะคองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบวิราชทุกทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิทานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานนทีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

28กรกฎาคมมหาฤกษ์ที่วาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรณ์บวรชัยเจ้าประไทยสยามรัฐแห่งฉัตรทองพดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราชพดุงศาสตร์พดุงใจไทยทั้งผ่องพดุงกิจวิสิทธิธรรมตามคันลองชนแท้ซองเทิดท้ายในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดิ์นิรติสัยเป็นชัดชัยมหาสวรรค์อันผ่องสีถลิงถวัลย์ทะธรรมลงวงจักรีปินธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในเพิ่มศักดิ์สายสีทองประธานศาลอุทธรณ์ภาค8พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ภาค8

ฉลิมพระชนมพรรษาสุภะมงคลพระภูวดลล้นเกล้าเจ้าสยามเป็นมิ่งขวัญปวงไทยในทุกยามแผ่ผายงามพระเมตตาทั่วธานีตรางพลั่งพร้อมน้อมตั้งจิตอธิษฐานขอจงทรงพระสำราญกเกษมสีภูลพิพัฒน์พระสมภารญาณบารมีณฤบดีสิริดำรงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพีรพันธ์วัฒนศิริรองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ตพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองภูเก็ตและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต

0: มประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เรือนจำภูเก็ตจัดกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดเติมพลังใจผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
7: นายปริญญาศรีธัญแก้วผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและโครงการพบญาติใกล้ชิดที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบปะครอบครัวอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีโดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นรวม5วันในวันที่27 28 31กรกฎาคมและวันที่3และ4สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งในวันนี้เป็นการพบญาติของแดนหญิงมีผู้ต้องขังและญาติเข้าร่วมรวมกว่า400คนบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีการถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารร่วมกันรวมทั้งยังมีเปิดร้านคาเฟ่ชูฮับของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนโครงการฝึกอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนวัฒนรัตน์ วีระไสสวทภูเก็ตรายงาน
2: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยพร้อมมั่นใจทั้งนายเนวินและนายพิพัฒน์รู้จักและทำงานร่วมกันมานานให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำพรรคภูมิใจไทยจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเคลียร์ปัญหาภายในพรรคว่าไม่มีปัญหาใดที่ต้องเคลียร์ใจกันและเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในบ้านและภายในพรรคคนภายนอกไม่มีทางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้จักและทำงานร่วมกันมานานอยู่กันแบบพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันหากมีปัญหาจริงก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันภายในไม่ใช่เรื่องที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะส ่วนกรณีที่นางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายอนุทินย้อนถามว่าแล้วพูดผิดหรือไม่คนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายจะให้ความเชื่อถือได้อย่างไรชาววิสาปทุมมารายงาน
2: โครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายลีไทฮุงรองอธิบดีการท่องเที่ยวแห่งมาเลเซียฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว2ที่ระบุว่านโยบายที่นำมาใช้ในโครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ควบคู่กับมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าประเทศช่วยให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนนายลีไทฮุงยังคาดการณ์ว่าแนวโน้มเช่นนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแม้โครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงเนื่องจากมาเลเซียพิสูจน์แล้วว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจและโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างจีนและมาเลเซียยังคงขยายตัวเป็นผลจากการดำเนินนโยบายในวงกว้างและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงนโยบายยกเว้นวีซ่าที่สร้างประโยชน์เชิงบวกต่อทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

0: น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยท่าผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8
1: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
2: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
7: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
8: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติด

ก้าวก้มพักคมหัดสุพิพัฒน์ฉัตรเหลิมชนอาเสียนระพาดดลอดิเรกวโรดมเมตตาประชาราชธนุชาติกะเสมสมดังฝนชะโลมพรมดุจะทานชะโลทอนปวงชนประสบสุขนิรทุกข์สะโมสรบำเพ็ญคุณากรหิตะเพื่อผดุงไทยกอบเกียรติติคุณก้องยะสะสองพิสิทธิ์ใสเอกองค์พระทรงชัยสุสวัสดิ์จะรัดเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

ดุจดังเลิกเบิกฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ล่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเราปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยก้าวด้วยขมมขอเดชะข้าพระเจ้านายธนงศักดิ์เที่ยงสุทธิสกุลอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค8คณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการในศาลแรงงานภาค8

เฉลิมพระชนมพรรษาสุภะมงคลพระภูวดลล้นเกล้าเจ้าสยามเป็นมิ่งขวัญปวงไทยในทุกยามแผ่ผายงามพระเมตตาทั่วธานีตรางพลั่งพร้อมน้อมตั้งจิตอธิษฐานขอจงทรงพระสำราญกเกษมสีภูลพิพัฒน์พระสมภารญาณบารมีณฤบดีสิริดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพีรพันธ์วัฒนศิริรองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ตพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองภูเก็ตและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต

28กรกฎาคมมหาฤกษ์ที่วาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรณ์บวรชัยเจ้าประทัยสยามรัฐแห่งฉัตรทองพดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราชพดุงศาสตร์พดุงใจไทยทั้งผองพดุงกิจพิสิทธิธรรมตามคันลองชนแท้ซองเทิดท้ายในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดินิรติสัยเป็นชัดชัยมหาสวรรค์อันผ่องสีทะเลิงถวันทะธรรมลงวงจักรีปินธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในเพิ่มศักดิ์สายสีทองประธานศาลอุทธรภาค8พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรภาค8

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกียรติเก้าเหลืองพระนามทั่วเขตคามล่มเย็นด้วยพระบารมีทะครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบวิราชทุกข์ทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิทานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานัตถีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยท่าผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

พระราชาวัชรเกล้าเจ้าสยามอกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระสุขนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักกรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือภาคที่3และชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3

พระมหาวดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธศิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

0: สเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
5: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงโดยร่วมกันปลูกต้นพยอมต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองตัดหญ้าเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้การเสียสละและการทำดีเพื่อส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการพร้อมยืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมั่นใจนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้เชิญผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยประชุมอย่างไม่เป็นทางการและเห็นว่าต้องจัดเวลาประจำเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันสำหรับกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นหวังว่าระเบียบการทำงานไม่ได้หย่อนยานแต่คนใช้ระเบียบมีความไม่สุจริตใช้ความรู้ความสามารถในทางทุจริตแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร่งแก้ไขภายใน2สัปดาห์ซึ่งสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยคณะกรรมการที่รับมอบอำนาจเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วทั้งนี้ได้พบกับประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเรื่องนี้จะเป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบจากคณะของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะรายงานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบเรื่องนี้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วจึงเชื่อ ะมั่นว่าจะสามารถนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้ทั้งหมดสำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องยืนยันจะดำเนินการทุกคนที่ทำผิดโดยไม่ละเว้นชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
7: ในกล้านรงยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถรองรับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้โดยหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและหนักมากจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันจึงควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ออนปวีวงวชิราสวัสดิ์สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

พระราชาวัชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสรรนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือพระที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือพระที่3และชมรมภรรยาทัพเรือพระที่3

0: ฉลิมพระชนมพรรษาสุภะมงคลพระภูวดลล้นเกล้าเจ้าสยามเป็นมิ่งขวัญปวงไทยในทุกยามแผ่ผายงามพระเมตตาทั่วธานีตรางพลั่งพร้อมน้อมตั้งจิตอธิษฐานขอจงทรงพระสำราญกเกษมสีภูลพิพัฒน์พระสมภารญาณบารมีณฤบดีสิริดำรงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพีรพันธ์วัฒนศิริรองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ตพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองภูเก็ตและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

ได้เวลาทักทายกันแล้วค่ะตอนรับคุณเข้าสู่สปอร์ตทูเดย์นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์หยิบเพลงที่มีจังหวะซอบๆยกย้ายนิดๆหน่อยๆนะคะให้คุณได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะคะในวันหยุดยาวแบบนี้คุณต้องบอกอย่างนี้เลยทีเดียวนะคะวันนี้28กรกฎาคมนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งก็ถือได้ว่ามีการประกอบพิธีนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทั่วประเทศเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราเองนะคะก็มีการเรียกว่ามีการแสดงนะคะตักบาตรนะคะเรื่องของการทำบุญตักบาตรนะคะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรวมไปถึงในส่วนของพิธีการด้านอื่นๆแล้วก็ในช่วงค่ำของวันนี้ก็จะมีเรื่องของการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระองค์ท่านด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นตลอดนะคะพร้อมกันทั่วประเทศเลยทีเดียวละค่ะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็เรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกิจกรรมดีๆของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตยังคงมีมาฝากประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องหนึ่งในรายการที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งก็นี่แหละค่ะไล่เข้ามาเต็มที่กับกิจกรรมของเรานะคะการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ที่ได้รับงบในทางการจัดการแข่งขันมาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยปีนี้จังหวัดภูเก็ตเรามี20ชนิดกีฬานะคะที่ให้มีการจัดการแข่งขันในประเภทรายการนี้ขึ้นมานะฮะยังคงที่จะส่งเสริมนะฮะสนับสนุนในส่วนของกีฬากันอย่างต่อเนื่องสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งนำโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตอีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะขับเคลื่อนนะคะในส่วนของกีฬาในทุกมิตินะคะไม่เฉพาะแค่ในพื้นที่เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่แน่นอนนะคะการขับเคลื่อนนะคะไม่สามารถที่จะเดินได้เพียงตัวเองเท่านั้นนะคะยังคงที่จะต้องร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายๆภาคส่วนอันนี้ก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็ต้องมามีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศที่ต้องการกำลังใจจากพี่น้องประชาชนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะคะเวทีไหนชนิดกีฬาชนิดใดนะคะเดี๋ยวเราจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตให้คุณได้ติดตามนะคะแล้วก็ในช่วงของการแข่งขันด้วยอยู่เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราด้วยกันแล้วกันนะคะอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเอาไว้มาประชาสัมพันธ์กันให้ทราบอย่างต่อเนื่องมีกิจกรรมทางด้านกีฬางานวิ่งอยู่2รายการเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์กันเช่นเคยนะคะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: เพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today

งานของบูโดกันแล้วค่ะคุณอยู่กับตู่ที่นี่นะคะช่วงเวลาของ Sport Today กีฬาวันนี้นะคะเรายังคงมีกิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในนั้นที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะเป็นรายการเชิญชวนคุณมาออกกำลังกายนะคะป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยนะคะก่อนหน้านี้ตู่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผ่านรายการทาง NVT ภูเก็ตนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติคุณผู้ฟังสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วต้องป้องกันได้นะฮะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมขยับออกกำลังกายนะฮะสะดวกเดินก็เดินสะดวกวิ่งก็ได้สะดวกปั่นจักรยานก็แล้วแต่แต่ละพื้นที่แต่ละกิจกรรมก็ว่ากันไปในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราเชิญชวนคุณมาเดินมาวิ่งกันค่ะระยะทางเพียงแค่5กิโลเท่านั้นที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหินนะคะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครลงทะเบียนกันอยู่นะคะมีค่าลงทะเบียนนะคะอยู่ที่360บาทนะคุณผู้ฟังนะถ้าเป็นประชาชนทั่วไปรวมค่าจะส่งให้แล้วด้วยนะคะส่วนเยาวชนเนี่ย 7-18 ปีเนี่ยเพียงแค่240บาทพิเศษสุดนะคะเพราะว่าค่าสมัครเนี่ยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยค่ะที่สำคัญไฮไลท์ในปีนี้นะคะมีเหรียญที่ระลึกนะคะลดโรคร้อนเขาบอกอย่างนั้นนะดีไซน์รักโลกนะคะภายในเนี่ยก็บอกว่ามันมีการซ่อนเมล็ดพันธุ์พืชไว้4ชนิดให้ด้วยจบงานก็สามารถยาแกะนะคะในส่วนของเมล็ดพันธุ์พืชในเหรียญนั้นเนี่ยนำไปปลูกได้เลยทีเดียวน่าสนใจมากค่ะซึ่งตอนนี้เปิดรับสมัครกันไปจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะคนเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคุณผู้ฟังนะในส่วนของการสมัครนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมที่สสจ.ภูเก็ตก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีรายละเอียดให้คุณได้ติดตามกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับการสมัครผ่าน QR Code ก็ได้นะคะเสื้อสวยนะคะสวยมากเลยทีเดียวและที่สำคัญเนี่ยเชิญชวนคุณมาร่วมออกกำลังกายให้ตระหนักถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญเนาะพูดอยู่เสมอละค่ะว่าคนเราบางทีมีเงินเยอะๆแต่ถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงบางทีมันก็ความสุขมันก็สมบูรณ์ได้ยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะมาดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันดีกว่าเชิญชวนคุณนะคะสมัครกันได้เลยค่ะลงทะเบียนกันได้เชิญชวนครอบครัวมาร่วมลงทะเบียนนะคะอย่างที่บอกนะค่าสมัครเนี่ยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลย360บาทกับคนทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นเด็ก 7-18 ปีระดับเยาวชนก็240บาทนะคะหรือคุณจะเข้ามาดูผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้เพราะว่าเรานำมาประชาสัมพันธ์ให้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะคะเดินทางกันต่อค่ะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทภูเก็ต

0: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีมาพัฒนาภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเขต4อำเภอถลางแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในพื้นที่เขตการเลือกตั้งได้แก่ตำบลเทพสตรีหมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่9พี่น้องที่อยู่ในตำบลสาคูทั้งตำบลยกเว้นหมู่ที่1และตำบลเชิงทะเลหมู่ที่4และหมู่ที่6ในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 8:00 นจนถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาศัยอยู่การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีพัฒนาท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะ

0: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
1: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

ในช่วงวันไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังนายกอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็มีการจัดประชุมประจำเดือนของฝ่ายบริหารของสมาคมนะฮะเพราะว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราก็ยังคงมีภารกิจในส่วนของการขับเคลื่อนนะฮะกิจกรรมทางด้านกีฬากันอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นก็คือการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตที่ตู่แจ้งคุณผู้ฟังไปก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการที่จะต้อนรับนะคะรายการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะส่วนกลางนะคะจัดขึ้นค่ะแล้วก็เลือกจังหวัดภูเก็ตเรานะคะเป็นอีกหนึ่งสนามในส่วนของการจัดการแข่งขันลักษณะเหมือนการเฟ้นหานักมวยรากหญ้าหรือว่านักมวยแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆคุณผู้ฟังมาร่วมแข่งขันกันนะคะในแต่ละโซนแต่ละภูมิภาคว่าอย่างนั้นในขณะที่การแข่งขันในรอบลึกๆนะคะจังหวัดภูเก็ตเราก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่จะมีแมตช์สำคัญนะคะในส่วนของการจัดศึกมวยไทยรากหญ้านะคะสืบสานมวยไทยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งนายกอู๊ดเนี่ยนะคะประสานให้อยากให้มาจัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราด้วยค่ะซึ่งจะมีการแข่งขันกันที่เวทีมวยชั่วคราวนะฮะตรงบริเวณปลายแหลมสะพานหิงใกล้ๆกับด้านหน้าศาลเจ้ากิ๊บเทียนเก้งนะคะคุณผู้ฟังในวันเสาร์ที่ขออภัยในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปงานนี้ฟรีนะคะไม่มีค่าเก็บประตูแต่อย่างใดซึ่งรอบนี้เนี่ยเป็นรอบลึกนะคะระหว่างมวยภาคกลางกับภาคใต้ในแต่ละรุ่นนะคะมีทั้งมวยชายมวยหญิงนะคะที่จะมาชกต่อยกันนะคะในวันที่9สิงหาคมนายอู๊ดฝากเชิญชวนนะคะอันนี้เป็นรอบรองนะคะชิงชนะเลิศโซนภาคค่ะระหว่างภาคใต้กับภาคใต้ภาคกลางกับภาคใต้นะฮะสืบสานมวยไทยรากหญ้าสู่สากลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะชมฟรีนะฮะตลอดงานเลยทีเดียวไปกันได้นะคะเวทีมวยชั่วคราวไปแหลมสะพานหินตรงบริเวณหน้าศาลเจ้ากิ้วถิ่นเก่งนะฮะเราพบกับหนุ่มเจมด้วยนะฮะจะมาเป็นพิธีกรดำเนินรายการในส่วนของการแข่งขันด้วยนั่นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดนะฮะเป็นหนึ่งรายการกีฬาที่น่าสนใจละค่ะไปกันต่อดีกว่ามีโอกาสได้เจอหนุ่มคนนี้ในงานล่าสุดนี่ฮะงานภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟสหนุ่มอะตอมนะฮะชนะกันฟังเพลงของเขากันต่อค่ะ

0: ณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนนะคะเกี่ยวเนื่องกับกีฬาเช่นเดียวกันสำหรับสนามเทนนิสนะคะที่ยังคงมีการปิดปรับปรุงกันอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะเพราะว่าตอนนี้โครงหลังคานะคะก็มีการวางโครงเป็นที่เรียบร้อยเหลือในส่วนของการคลุมผ้าเต็นท์ทราบว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังนะอัปเดตข้อมูลคร่าวๆนะฮะจากอบจ.ภูเก็ตรวมไปถึงบริเวณสระว่ายน้ำอบจ.ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะพัฒนานะคะสนามกีฬานะคะให้ได้มาตรฐานรองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะนี่ถือได้ว่าเป็นนโยบายสำคัญกับการผลักดันค่ะในขณะที่ถ้าพูดถึงเรื่องของสนามกีฬานะคะบริเวณเรือนจำเก่านะฮะที่จะเป็นสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตนายกเรวัตประกาศชัดเลยทีเดียวว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้พี่น้องประชาชนจะได้ใช้นะคะมาออกกำลังกายมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างแน่นอนรอติดตามกันได้เลยทีเดียวค่ะส่งคุณไปกับงานนี้ดีกว่าขอให้มีความสุขนะฮะในช่วงนี้กันด้วยกันแล้วกันนะฮะไปไหนมาไหนนะคะก็อย่าลืมแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันให้เยอะๆเนาะลดรานะฮะช่วงนี้ดูข่าวแล้วบางทีมันเหนื่อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นคนไทยของเราอย่าลืมแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนอย่างไรก็แล้วแต่จะได้มีความสุขด้วยนะคะอ่ะลาคุณไปก่อนค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: 75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นายอนันต์พลนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยากรุงเทพณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของชาติและสัมผัสประสบการณ์การเดินทางย้อนยุคด้วยรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเป็นประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆโดยขบวนถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติเส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรากรุงเทพนพศรแก้วคำรายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตเร่งบูรณาการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และประชาชนหลังเกิดเหตุถังเก็บคอรีนกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตระเบิดซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
8: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุถังเก็บคอรีนระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตเมื่อเวลาประมาณ 13:15 นวันนี้พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเร่งควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดและดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกทางด้านนายสุภโชคลออมเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการระเบิดของถังเก็บคอรีนที่ใช้ในก กระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปาซึ่งยังคงดำเนินการได้ตามปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแม้ในช่วงแรกอาจมีกลิ่นของสารคลอรีนในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุจนกว่าจะมีการประกาศว่าพื้นที่มีความปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วเตรียมประชุมกสทสัปดาห์หน้าเตรียมวางแนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ภายหลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีและบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งประธานกสท.ได้ลงนามไว้แล้วและได้ร่วมการตรวจสอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นระยะเวลา10วันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้เพื่อตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้จะมีการเรียกประชุมกสท.ในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนข้อเสนอจากนายอาจพลสันไตรภพประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรให้ขึ้นบัญชีดำกับมสว.นั้นขณะนี้กำลังหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมบัญชีกลางว่าจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569สดจากห้องส่งสวท.กระบี่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีที่อยู่ในเขตพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนวันนี้ดิฉันอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์พร้อมด้วยน้องรุจิราบุรณทรัพย์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: สำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวตอนนี้เรามีการเปลี่ยนช่วงใหม่กันนะคะ
1: ค่ะ
2: สำหรับข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้นะคะก็จะมีข่าวที่จังหวัดกระบี่ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะส่วนอีกประเด็นค่ะซึ่งเป็นประเด็นร้อนเมื่อวันที่24ถึง25กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้มาติดตามในเรื่องของไฟฟ้านอมินีแล้วก็น้ำประปานะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
2: ค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นของจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
1: ค
2: ่ะในวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนายอังกูลศิลาเทวากูลพร้อมด้วยนางสลินทิพย์ศิลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
1: ค่ะ
2: แล้วก็พร้อมด้วยข้าราชการนะคะศาลทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับในพิธีนะคะก็มีทั้งพิธีทางศาสนาอิสลามนะคะมีการประกอบพิธีดูอาขอพรโดยผู้นำศาสนาอิสลามค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรโดยผู้นำศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ตามด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วมีการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อีกด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: โดยประชาชนชาวจังหวัดกระบี่จำนวนมากนะคะก็ต่างพร้อมใจกันเข้ามาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยมีพระสงฆ์สามเณรจำนวน75รูปค่ะถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะน้อง
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะเฉลิมพระเกียรติที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็เชื่อว่าในหลายๆจังหวัดก็จัดกิจกรรมเช่นนี้เช่นเดียวกันนะคะจากข่าวสารที่พี่ปิ๋มอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เราให้ฟังมาต่อกันกับอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเราด้วยพี่ปิ๋มเพราะว่าเราสองคน พร้อมท่านผอก็ลงพื้นที่ติดตามทำข่าวท่านมท.2
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เมื่อวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะสดๆร้อนๆเลยนะคะท่านมท.2ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอมินีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำประปาแล้วก็มีการมอบนโยบายในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่24เลยค่ะพี่ปิ๋มอันนี้ไม่เล่าตามสคริปต์เลยนะเล่าจากประสบการณ์ที่เราสองคนไปทำข่าวกันมาเลย
2: เราขึ้นรถลงเรือ
1: ใช่จนคุณผู้ชมรู้ไหมจนแบบว่าขึ้นรถลงเรือขึ้นรถแบบนี้จนพอสุดท้ายกลับขึ้นมาปุ๊บถามพี่หมีว่าพี่หมีตอนนี้เราอยู่จังหวัดไหนคุณผู้ชมคือแบบงงมากคือแบบพี่ปิ๋มหลายรอบมากเพราะว
2: ่
1: าน้องแบบสู้ชีวิตมากโดยเฉพาะผอ.สุดา
2: ค่ะ
1: คือเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนคุณผู้ชม
2: ค
1: ือน้องโอไลฟ์สดพี่ปิ๋มก็ช่วยกันไลฟ์สด
2: ค่ะ
1: ผอ.สุดาเขียนข่าวทีมปชส.
2: ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอ
1: พี่อำนวยของเราช่างอาวุโสของเราด้วยไปถ่าย TikTok
2: ค่ะ
1: คือทุกคนเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะอาทิตย์นี้เล่าให้ฟังแบบนี้วันที่24ท่านจุดแรกที่ท่านไปเป็นเกาะฮังนะคะไปเกาะฮังเนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของไฟฟ้าเพราะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขามีประชาชน
3: โรงเรียน
1: 500คนไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะคะก็เลยมีการเหมือนกับว่าจะเอาไฟฟ้าไปให้ชาวบ้านใช้นี่แหละ แล้วข้อสรุปก็คือมีให้เลือกระหว่างจะติดตั้งเป็นเหมือนกับสายส่งที่แบบว่าเสร็จสับสมบูรณ์แบบเลยแต่มันต้องใช้เวลานานกับอีกแบบนึงก็คือเป็นโซลาร์กริดชาวบ้านก็เลยมีมติโหวตกันว่าเลือกเป็นโซลาร์กริดเพื่อให้มีไฟใช้ได้เร็วที่สุดซึ่งท่านก็บอกว่างบประมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50ล้าน50ไม่เกิน100ล้านแล้วก็สามารถดำเนินการได้เลยภายใน1ปีอันนั้นเป็นจุดแรกที่ไปเกาะฮังจุดที่2พี่ปิ๋มเราไปกันที่เกาะปอใช่เกาะปอเนี่ยจะมี2ปัญหาคุณผู้ชมค่ะก็คือเรื่องของนอมินี
2: ใช่
1: นะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าซึ่งทั้ง2ปัญหาเนี่ยท่านมท.ก็สั่งเลยว่าเรื่องนอมินีไปจัดการให้เด็ดขาดเลยนะคะจะมาเอาที่ดินของคนไทยได้ยังไง
2: ได้เลย
1: มูลค่าที่ดินตรงนั้นประมาณ 2,000 ล้าน
2: เยอะมากนะ
1: ก็เลยเอาที่มท.ก็เลยสั่ง
2: ท่านผู้ว่าด้วยนะคะ
1: ว่าให้ไปจัดการให้เรียบร้อยเนาะที่ดินเรื่องของไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันนะคะก็สั่งการแก้ปัญหาให้นะคะนั่นเป็นจุดที่สองคุณผู้ชมเห็นไหม
2: ไปหลายจริงๆนะ
1: เราจำได้ไงไปแบบขึ้นรถลงเรือตลอดเลยนะ
2: จุดที่สาม
1: อันนี้ไปที่เทศบาลห้วยน้ำขาวก็เป็นเรื่องของการมอบโฉนดที่ดินนะคะวันนั้นเนี่ยเป็นการ
2: มอบที่ดินที่ดินไทยทุก
1: เขาเรียกว่าคือความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะคะ
2: ก็มีการมอบที่ดินที่เป็นในส่วนของ
1: ให้พี่น้องประชาชนได้เหมือนว่าม
2: ี
1: เขาเรียกว่าอะไรล่ะ
2: เหมือนที่ดิน
1: ที
2: ่
1: เป็นอาชีพใช่เพราะว่าที่ดินเนี่ยถือเป็นปัจจัยสี่เนาะคือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราแบบลืมตาอ้าปากได
2: ้เพราะว่าได้ที่ดินมาเนี่ยก็มาทำสวน
1: มา
2: ทำอะไรกันนะคะ
1: ประกอบเป็นอาชีพ
2: ใช่ไหมคะได้ผลได้อะไรก็ได้ในครอบคร
1: ั
2: ว
1: มีชีวิตที่ดีถูกต้องค่ะความเริ่มความมั่นคงเริ่มจากการมีที่ดินไว้ก่อนทำสำคัญเรื่องนี
2: ้
1: ก็มอบที่ดินไปแล้วก็เป็นนโยบายของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะในการที่จะมอบที่ดินเนี่ยให้ได้ทั่วประเทศนะประมาณ 87,000แปลงทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระบี่ก็ขับเคลื่อนกันไปตลอดปีงบ69นี้เนา
2: ะ
1: ทีนี้มาวันแรกโอ้ยไม่จบแค่นั้นสิโอ้เราไปอ่าวนางอีกคุณผู้ชมวันนั้นคือแน่นมากนะเอาจริงๆแล้วเราไปอ่าวนางกันต่อ
2: มีคิวเสริม
1: แล้วว่าเราได้กลับสถานีแล้วล่ะนะโอ้เมื่อกี้เราลืมเล่าไปว่าพี่หนารอส่งข่าวเสียงด้วยวันนั้น
2: ใช่
1: พี่ฝนผลิต TikTok ด้วยคือทุกคนในสถานีคุณผู้ชมอ่ะมาอ่าวนางอีกก็ไปดูเรื่องของการสร้างโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตบ้างล่ะบางทีสร้างเนี่ยตอนไปแจ้งเนี่ยแจ้งเป็นบ้านอยู่อาศัยทำไปทำมาเอ้าเป็นโรงแรม
2: ไปเปิดเป็นโรงแรม
1: เฉยนะคะท่านก็สั่งการเลยว่าให้ไปดูมาให้เรียบร้อยด้วยนะทั้งที่ดินทั้งผู้ว่าเนาะทีนี้น่าจะหมดแล้วนะวันนั้นนะ
2: วันนั้นหมดแล้ว
1: หมดแล้ว
2: เพราะว่าก่อนจะกลับมาถึงสถานีนี่ก็
1: เกือบ2ทุ่มออกไปตั้งแต่ตีห้าไหม
2: ใช่6 โมงเช้าออกกันไป
1: นะคะทีนี้พอวันที่25วันเสาร์ตื่นเช้ามาไปใกล้ๆก็จะเป็นที่โรงเรียน อบจใช่ไหมคะก็เป็นกิจกรรมของพช.เรื่องของบทบาทสตรีนะคะก็มีการมอบเกียรติบัตรอะไรต่างๆให้กับกลุ่มสตรีของจังหวัดกระบี่ของเราที่มีการรวมกลุ่มวันนั้นเนี่ยไปกันประมาณ 500-600 คนเลยนะ
2: ใช่แต่งตัวกันสวยงามมาก
1: ใช่ไหมคือแบบแอบถามเขาบอกอุ้ยแต่งตัวตั้งแต่เช้าเลยมารอรับท่านมท.2แล้วก็พาท่านมท.2ไปลำวงต้อนรับก่อน
2: ค่ะ
1: แล้วก็พาไปชิมท่านก็เก่งเนาะชิมทุกบูธเลย
2: คือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นอาหารของแต่ละกลุ่มนะคะมาจัดเป็นบูธกันแล้วท่านก็น่ารักมากนะท่านเดินชิมทุก
1: บูธเลย
2: แล้วก็อร่อยทุกบูธ
1: อร่อยแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านพูดนะอันนี้ไม่ใช่น้องโอพูดนะคะท่านฟังอยู่นะท่านบอกว่าแล้วจะให้ผอมได้ยังไงลองไปนึกถึงคุณท่านมท.2นะ
2: ตอนนั้นก่อนเที่ยงนะก็ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วเดี๋ยวเที่ยงอ่ะท่านจะกินข้าวได
1: ้ใช่แล้วพี่ปิ๋มถามน้องแล้วท่านจะกินข้าวได้ไหมเนี่ยแต่ท่านบอกว่าเนี่ยถ้าจะให้อร่อยนะท่านหยอดคำหวานถ้าจะให้อร่อยนะต้องให้คนที่เนี่ยป้อน
2: จ้าน
1: ะคะอาก็ได้ใจส
2: า
1: ว
2: ไปเลยนะคะได้ใจสาวกลุ่มสตรีไปค่ะ
1: พอหลังจากนั้นท่านก็ไปมอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่สารกลางพร้อมกับการแถลงข่าวนี่นะคะเรื่องของการขานรับนโยบายแล้วก็เอานโยบายเนี่ยมาขับเคลื่อนในพื้นที่นะคะซึ่งท่านก็พูดด้วยนะวันนั้นว่าศักยภาพของจังหวัดกระบี่เนี่ยมีเยอะมากท่านบอกว่าท่านมีโอกาสมาแค่2วันแต่ก่อนหน้านี้ท่านเคยมากับท่านนายกเนา
2: ะ
1: ท่านเห็นว่ากระบี่มีศักยภาพเยอะมากและพร้อมที่จะเชื่อมโยงส่งต่อให้กระบี่เนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะสุดท้ายท่านก็ไปที่เขาพนมที่
2: บ้านอ่าวลำแพน
1: อ่าวลำแพนก็ไปดูเรื่องของไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งท่านก็บอกเลยท่านพูดอย่างนี้เลยนะวันนั้นนะว่าพลพีมาเยือนจะไม่มีไฟได้ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่เกิน1ปีจากนี้ค่ะทุกจุดที่ท่านไปมีไฟแน่นอน
2: แล้วรู้ไหมว่าพี่ถูกใจอะไร
1: ถูกใจไหมคะ
2: คือธรรมดารัฐมนตรีกับคณะก็จะนั่งเรียงกันแถวนะแล้วผู้สื่อข่าวก็จะยืนอยู่ข้างหน้
1: า
2: ถ่ายรูปกันก็ทุกสำนักเลยจะไปยืนแล้วท่านว่าไง
1: จำได้ท่านบอกว่าท่านบอกอะไรพี่ปิ๋ม
2: ท่านบอกว่าผู้สื่อข่าวหลบไปเลยนะคะผมมาพบพี่น้องประชาชนผมอยากเห็นพี่น้องประชาชนของผม
1: แล้วเป็นยังไงล่ะพวกเราวงแตกเลยคือผู้สื่อข่าวที่ยืนข้างหน้าซ้ายขวาเนี่ยคือต่างคนต่างแบบเหมือนเราอยู่ฝั่งซ้ายเรารีบหลบซ้ายเลยกลัวก็เป็นประเด็นนะคะในส่วนข่าวที่2ของวันนี้เนาะที่ท่านมท.2ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเราในการติดตามนะคะท่านสั่งการเน้นย้ำเลยว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่นั่นเองค
2: ่ะแล้วเรามาต่อกันที่ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องที่ดีใจ
1: ตบมือก่อนเลยนะ
2: เอาตบมือ
1: ก่อนเลย
2: ค่ะที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทางยูเนสโกค่ะก็ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งนี้นะคะเป็นแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะ
1: คะ
2: และที่สำคัญค่ะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเรานะคะซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะโดยที่มติของการประชุมนะคะก็มีการเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรร
1: ม
2: ซึ่งวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนี้นะ
1: คะ
2: ที่ได้ขึ้นทะเบียนก็เพราะว่าเนื่องจากว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาแล้วก็ความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาแล้วก็ศิลปะกรรมนะ
1: คะ
2: ที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงให้ผู้คนจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียนะ
1: คะ
2: ภูมิภาคสมุทรซึ่งยาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะ
1: นานมากคือเรียกได้ว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจริงๆนะคะ
2: แล้วก็อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีแล้วก็วิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์นะ
1: คะ
2: จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณค่าที่โดดเด่นค่ะสำหรับเทศกาลนะคะในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี
1: ้
2: ภายในวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็ได้มีกิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม จัดสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะมีพิธีหล่อเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษามีพิธีทําบุญตักบาตรนะคะพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานเทียนพรรษาของหน่วยงานแล้วก็สถานศึกษาพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชานะคะแล้วก็จะมีพิธีแห่อัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทานนอกจากนี้ยังมีพิธีตักบาตรธูปเทียนด้วยนะคะอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวร่วมชมกันนะคะกับงานสืบสานพระพุทธศาสนามีทั้งการทำบุญนะคะรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแก่ครอบครัวนอกจากนี
1: ้
2: ก
1: ็
2: จะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไปด้วยนั่นเองค่ะ
1: ในขณะที่พี่ปิ๋มกำลังอ่านข่าวนี้น้องโอกำลังหารูปตัวเองที่เราไปถ่ายรูปกับวัดพระมหาธาตุวรวิหารที่นครจะโม แต่หาไม่เจอ
2: ไม่ค่ะว่าน้องเพิ่งไปมาไม่นานใช่ไหม
1: ใช่ใช่เนี่ยน้องเพิ่งไปมาแต่รูปอ่ะในมือถือคุณผู้ชมมีเป็นหมื่นรูปเลยหาไม่เจอเนี่ยพยายามแบบที่พี่ปิ๋มอ่านไปนั้นเราก็หาไปพางนะคือเราจะอวดนิดนึงนะคะในฐานะที่เราเองก็เป็นพุทธศาสนิกชนด้วยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าปลื้มใจแทนคนนครคือกว่าจะมาถึงวันนี้ได้กว่าที่ยูเนสโกเขาจะประกาศได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะ
2: เพราะว่าเขาทำการขอมานานแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะเป็น10กว่าปีอ่ะพี่ปิ๋ม10กว่าปีเลยนะคะที่แบบตั้งแต่วันแรกอ่ะซึ่งเราเข้าใจเนาะคือเหมือนเวลาเราตั้งใจทำอะไรอ่ะคือแบบมันใช้เวลานานมากแล้วพอถึงวันที่แบบสำเร็จอ่ะโอ้แบบยินดีกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ยินดีกับพี่น้องปักใต้บ้านเราแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยนะคะ
2: เพราะว่าวันนั้นน่ะจะมีรู้สึกเขาจะมีพิธีสมโภชมีการจัดแสดงอะไรมากมายเลย
1: คือเยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้ก็2วันนี้เป็นวันหยุดนะ3วันวันนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็29 30 31ก็ถือว่าหยุดด้วยละกันสักวันนึงไปเที่ยวนครกัน
2: นี่หยุดหลายๆวันมาเดี๋ยวระวัง
1: วันจันทร์เนาะวันจันทร์ปุ๊บก็ลาออกเลยพี่หน่วยว่าเอ๊ะก็ดีนะพี่หน่วยบอกวันจันทร์ที่3ลาออก
2: ได้ค่ะว่าพี่หน่วยจะเข้าโครงการเออร์ลี่หรือเปล่า
1: ตอนนี้กำลังบวกตัวเลขอยู่ในใจว่าได้ตามที่ต้องการไว้หรือเปล่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันในช่วง PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ในช่วงของ PRD Service ในวันนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมกับเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะซึ่งเรียกได้ว่าสดๆร้อนๆเลยทีเดียวเนี่ยจับกระดาษใบนี้ก็คือร้อนนะ เพราะว่าเมื่อวานนี้พี่ปิ๋มเขามีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เคาะออกมาแล้วเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้เป็นวันหยุดเขาก็เลยมีการประชุมครม.กันเมื่อวานนี
2: ้ปกติประชุมกันวันอังคาร
1: ใช่ค่ะก็เลยมีการประชุมกันเสร็จสับเรียบร้อยเคาะออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วนะ10กว่าๆของเดือนนี้นะคะ
2: ที่เขาปรับรายชื่อใหม่ใช่ไหม
1: ใช่มีการประกาศ
2: คัดกรองใหม
1: ่ถูกต้องคัดรายชื่ออะไรกันออกมาเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์9ล้านกว่ารายแล้วก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์9ล้านกว่ารายด้วย
2: ครึ่งต่อครึ่งเลยนะ
1: ใช่ทีนี้มันก็เลยมีเสียงสะท้อนจากประชาชนนี่แหละค่ะผู้ที่เดือดร้อนที่เรียกได้ว่าไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเช่นปัญหาหลักๆที่เจอเลยพี่ปิ๋มคือการครอบครองรถซึ่งบางทีรถก็แบบว่าเขาบอกว่าอะไรนะเอาไปปลูกอะไรนะ
2: ปลูกสะระแหน่
1: เออใช่ พี่ปิ๋มนี่ตามข่าวเอาไปปลูกสะระแหน่และบางคนก็บอกว่าตอนนี้รถเนี่ยอย่าใช้คำว่าคันให้ใช้คำว่าซากคือรถมันเก่ามาก
2: เห็นภาพเลยนะ
1: ใช่ไหมรถมันเก่ามากแล้วอย่างเงี้ยแล้วคือแบบแต่เราไม่ได้โอนยังไม่ได้ทำนู่นนี่นั่นไงมันยังติดค้างอยู่ในระบบใช่ไหม
2: คะ
1: ก็เลยอ่ะรัฐบาลก็ต้องรับฟังเสียงประชาชนเนาะเพราะว่าโครงการนี้ช่วยบรรเทาให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางใช่ไหมคะมติเด่นๆที่เคาะออกมานะคะก็คืออย่างแรกเลยคุณผู้ชมคะเห็นควรขยายเวลานะคะในการรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ใช้ไปจนถึงวันที่30กันยานะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นบัตรรายใหม
2: ่
1: ก็จะเริ่มใช้วันที่1ตุลานะคะซึ่งนอกจากนี้ ควรเห็นควรขยายเวลาเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ปกติทบทวนสิทธิ์คุณผู้ชมจะหมดวันที่สิ้นเดือนนี้ค่ะกรกฎาคมเนี่ยแต่เขาเพิ่มเวลาให้ไปเป็นวันที่31สิงหาคมส่วนช่องทางก็ไปได้4ช่องทางหลักเนี่ยเหมือนเดิมนะแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงท้ายว่ามีช่องทางเพิ่มมาอีก4ช่องทางหลักนะพี่ปิ๋มดูเวลาแล้วตอนนี้เวลาจะไม่ทันแล้วจริงด้วยพี่ปิ๋ม
2: ใช่ใช่
1: เอาสรุปง่ายๆเลย4ช่องทางหลักแอปพลิเคชันเป๋าตังค
2: ์
1: ทางลัด
2: ทางลัด
1: ธนาคาร5แห่งทกสทอสออมสินกรุงไทยอิสลามน
2: ะ
1: แล้วก็มีอีกไปที่ศูนย์ของ OSS ซึ่งเป็นของกรมการปกครองเขาจะเปิดทุกอำเภอเลยทั่วประเทศนะคะเรื่องของการครอบครองรถถ้าเป็นรถยนต์อายุเกิน20ปีท่านมีสิทธิ์แล้วรถมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีท่านมีสิทธิ์แต่ยกเว้นรถที่มีมูลค่าสูง อย่างเช่นรถที่แบบว่าพิเศษพิเศษกว่าชาวบ้านอะรถที่มันแพงๆอะรถยนต์อะ
2: รถสปอร์ตอะไร
1: อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ถือว่าคุณมีตังค์นะอันนี้ไม่ได้นะคะปรับเกณฑ์กรณีสถานศึกษานักเรียนถ้าเกิดว่าอยู่นอกระบบที่เป็นพวกกศน.เก่าอ่ะอันนี้ก็คือได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยท่านดูได้ที่เพจเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะแล้วก็พี่ปิ๋มคะเย็นนี้วันนี้กี่โมงแล้วพี่ปิ๋ม16 28ตอนเย็นพี่ปิ๋มมีกิจกรรมอะไร
2: ตอนเย็นนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: จังหวัดกระบี่นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะไปร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็วางพานพุ่มพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาค่ะที่ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น.ก็หลังจากที่จบรายการไปแล้วนะคะแล้วก็
1: เริ่มในเวลา 17:00 น.แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจบรายการ 4:30 นติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีก่อนแล้วพอจบใต้ร่มพระบารมีอ่ะก็ค่อยไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะเรื่องของการแต่งกาย
2: การแต่งกายก็จะเป็นชุดสุภาพโทนสีครีมนะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆล่ะคะ
2: จังหวัดอื่นๆก็ไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะ
1: ค่ะก็เชิญชวนนะคะทั้งพี่น้องชาวกระบี่รวมถึงจังหวัดต่างๆด้วยนะคะไปร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ตามกำหนดการที่แต่ละจังหวัดระบุไว้ได้เลยนะคะ
2: วันนี้
1: ครบถ้วนวันนี
2: ้
1: แบบรวดเร็วมาก
2: ข้อมูลที่เตรียมมาไม่พอกับเวลา
1: ใช่เล่าเพลินไปนิดนึง
2: ค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการ5แยกข่าวก็หมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้สวทระนองค่ะจะเป็นแม่ข่ายนะคะในรายการ5แยกข่าวส่วนวันนี้ค่ะหลังจากนี้ไปจนถึงเวลา 17:00 น.นะคะคุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้สวทชัยนาทนะคะจะเป็นแม่ข่ายที่ผลิตรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะน้องโอพร้อมด้วยพี่ปิ่มและทีมงานสวทกระบี่ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นรายการที่น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทอย่างหาที่สุดมิได้กระผมนายพีรพลบัวทองนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาทร่วมพาทุกท่านรำลึกถึงพระเมตตาผ่านเรื่องราวที่ผูกพันกับจังหวัดชัยนาทย้อนไปเมื่อปีพ.ศ.2500กับเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมใน17จังหวัดภาคกลางผ่านคลองส่งน้ำสายหลักเช่นคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยาแม่น้ำน้อยคลองมะขามเท่ารวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยและสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำขอเชิญทุกท่านย้อนเวลาไปกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: การก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ประสบนิกรชาวจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงต่างใจจดใจจ่อเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นด้วยความจงรักภักดีที่เปี่ยมล้นโดยประสบนิกรร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องพร้อมทั้งชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างใกล้ชิดคณะท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายรายงานการก่อสร้างหัวงานโครงการเขื่อนเจ้าพระยาโดยเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสร้างปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยามีช่องระบายน้ำกว้าง12เมตร50เซนติเมตรจำนวน16ช่องเพื่อทดน้ำส่งให้พื้นที่ในเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่17จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ 7,500,000 ไร่โดยเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำสู่คลองส่งน้ำและคลองแยกต่างๆดังนี้คลองชัยนาทป่าสักมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน66คลองคลองชัยนาทอยุธยามีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน22คลองแม่น้ำน้อยมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน162คลองและคลองมะขามเฒ่าต่อกับแม่น้ำสุพรรณมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน70คลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้ประเทศของเราเป็นประเทศกสิกรรมทั้งข้าวก็เป็นอาหารหลักของประชาชนพลเมืองการอยู่ดีกินดีของอาณาประชาราษฎร์และความสมบูรณ์มั่งคั่งของประเทศยังต้องอาศัยอยู่กับการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวในภาคกลางนี้รัฐบาลของเราทุกยุคทุกสมัยดังที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงมาได้เล็งเห็นความสำคัญและสนใจในการทำนุบำรุงประเทศโดยการที่จะสร้างโครงการชลประทานเพื่อส่งเสริมช่วยการเพาะปลูกและการทำนาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นจึงเป็นที่น่ายินดียิ่งนักที่เขื่อนเจ้าพระยาอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานที่ได้ดำริกันมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันก่อสร้างแล้วเสร็จลงได้ในปัจจุบันทั้งนี้เป็นหลักพยานอันหนึ่งถึงความเพียรพยายามที่จะดำเนินการอันจะก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติอันดีของคนไทยได้เวลาแล้วข้าพเจ้าจะได้กระทำพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาขอให้เขื่อนเจ้าพระยานี้จงสถิตอยู่ด้วยความมั่นคงถาวรได้อำนวยบริการแก่ประเทศชาติและเพิ่มพูนประโยชน์แก่กสิกรรมต่อไปอย่างไพศาลสมตามปณิธานที่ได้ก่อสร้างนั้นขึ้นทุกประการขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทั่วกันจากนั้นเป็นต้นมาเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้ช่วยสร้างความสว่างไสวความรุ่งเรืองมั่งคั่งและความผาสุกให้ชีวิตของชาวไทยได้มีน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบรุ่มภาคกลางนาข้าวพืชสวนพืชไร่เจริญเติบโตงอกงามเลี้ยงชีวิตของชาวไทยและชาวโลกผลพลอยได้ประการหนึ่งจากการทำนาก็คือฟางข้าวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งเหลือใช้ไร้คุณค่าแต่บัดนี้ชาวนาจังหวัดชัยนาทใช้ภูมิปัญญามาประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์จนเกิดเป็นหุ่นฟางนกอันวิจิตรงดงามเอกลักษณ์และภูมิปัญญาที่กำเนิดจากต้นข้าวซึ่งเติบโตด้วยน้ำจากมหานาทีเจ้าพยาภาพถ่ายเก่าไม่เพียงแค่บันทึกเรื่องราวในอดีตหากยังเป็นพยานแห่งพระเมตตาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยือนจังหวัดชัยนาทถึง3ครั้ง
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: สวัสดีครับผมนายจันยงผู้มูลครับข้าราชการบำนาญปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาจังหวัดชัยนาทครับครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ไ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนชาวชัยนาทถึง3ครั้งด้วยกันนะครับโดยครั้งแรกนั้นในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2498ครับโดยการเสด็จในครั้งนั้นพระองค์เสด็จเพื่อมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนเจ้าพระยานั้นถือว่าเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยนะครับเป็นเขื่อนที่เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นเขื่อน5แผ่นดินหรือเขื่อน5ราชการเนื่องจากว่ารัชกาลที่5ทรงคิดและเสร็จสำเร็จในรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเป็นปราชญ์เรื่องของน้ำเป็นปราชญ์เรื่องของดินพระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่าการสร้างเขื่อนการสร้างเขื่อนเนี่ยจะให้ประโยชน์อย่างมากกับที่รับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็เริ่มก่อสร้างเริ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์เนี่ยในปี2494และเริ่มก่อสร้างในปี2495นะครับในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยานะครับในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2498ซึ่งในวันนั้นมีประชาชนชาวชัยนาทไปรอชื่นชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดนะครับก็มีประชาชนนะไปรอเฝ้ารับเสด็จถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของชัยนาทครับเราได้มีโอกาสที่จะได้ถวายการต้อนรับอย่างใกล้ชิดและพระองค์ท่านก็นอกจากมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วโดยมีจอมพลป.พิบูลสงครามนายรัฐมนตรีมีหม่อมหลวงชูชาติกำพูมาถวายการอธิบายทุกขั้นตอนของการก่อสร้างเพราะนั้นวันนั้นหลังจากที่พระองค์เสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับพระองค์ยังได้ไปเยี่ยมเยียนประชาชนและไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดชัยนาทของเราสองแห่งด้วยกันนะครับแห่งแรกก็คือไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุบวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารนะครับโดยมีพระชัยนาทมุนีนะครับหรือหลวงพ่อนวมนะเป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุบวรวิหารในขณะนั้นได้ถวายการต้อนรับนะครับแล้วก็นำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะครับหลังจากนั้นได้เสด็จพระดำเนินไปที่วัดธรรมมูลวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารอีกแห่งหนึ่งของชัยนาทครับซึ่งวัดธรรมมูลวรวิหารนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดก็คือหลวงพ่อธรรมจักรนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณก็เสด็จไปสักการะนะครับหลวงพ่อธรรมจักรนั่นคือการเสด็จพระดำเนินในครั้งแรกนะครับส่วนการเสด็จพระดำเนินครั้งที่2นั้นเกิดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500นะครับหรือเมื่อ68ปีกว่าแล้วพระองค์เสด็จมาครั้งที่2นั้นเพื่อมาเป็นองค์ประธานในการเปิดเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเป็นทางการในวันนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวถวายรายงาน

0: โฮกอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทนั้นหลังคาพังทลายนะครับพระองค์ได้เสด็จดำเนินแล้วก็มีประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทและชาวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนำมาชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมากนะครับในวันนั้นพระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนดูแลทุกสุขของประชาชนและได้ไปทอดพระเนตรโบสถ์ของวัดเนินห่านนะที่ประสบวาตภัยลมพายุจนกระทั่งชำรุดเสียหายต้องเรียกว่าอย่างมากเลยวันนั้นพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซ่อมแซมบูรณะโบสถ์ของวัดเนินทานนะครับจนปัจจุบันก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามนะก็ถือว่าเป็นโบสถ์พระราชทานเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นโบสถ์ที่เกิดขึ้นได้รับการซ่อมแซมจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับปัจจุบันนี้ถ้ากล่าวถึงคนชัยนาทแล้วทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ร่วมสมัยในการที่พระองค์เสด็จมานะครับแต่ก็จะสามารถที่จะได้เห็นภาพนะครับได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่ามี3ครั้งนะที่พระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนประชาชนชาวชัยนาทนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์มอบให้ไว้กับชาวจังหวัดชัยนาทและชาวไทยทุกคนก็คือเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลายๆท่านบอกว่านี่คือเขื่อนของพ่อเขื่อนที่ประดุจน้ำพระราชหฤทัยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์ที่กรชาวไทยต้องการที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดภาวะอุทกภัยที่หนักมากเกินไปไม่ให้เกิดภาวะแห้งแล้งนะครับมีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามีเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนที่เอาไว้ป้องกันอุทกภัยป้องกันภัยแล้งแล้วก็ยังใช้ผลิตไฟฟ้านะครับในบริเวณใกล้เคียงได้อีกนะครับทั้ง3ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์นะครับอย่างที่คนชัยนาททุกคนจะไม่มีวันลืมเลือน
1: โครงการส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อมีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยให้มีความงดงามคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในชนบทห่างไกลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยมีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักทั้งยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยที่มีความงดงามให้คงอยู่คู่แผ่นดินเช่นทรงส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านชาวหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีให้มีรายได้เพิ่มเติมด้วยการนำป่านสอนนารายซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสินค้าหัตถกรรมต่างๆเช่นกระเป๋าถือหมวกพัดรองเท้าแตะและของใช้อื่นๆจนสามารถผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาดได้จากพระมหากรุณาธิคุณงานศิลปาชีพแขนงต่างๆได้ขยายออกไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของการเรียนการสอนศิลปาชีพในภูมิภาคนั้นๆและเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้สนใจอาทิภาคกลาง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตั้งอยู่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: ใกล้กับพระราชวังบางปะอินเพื่อฝึกอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมี31แผนกเช่นเครื่องเรือนไม้เป่าแก้วเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องหนังตัดเย็บเสื้อผ้าศิลปะประดิษฐ์ปักผ้าประดิษฐ์หัวโขนปั้นตุ๊กตาชาววังเขียนภาพสีน้ำมันเครื่องเรือนไหวประติมากรรมเขียนลายไทยทอผ้าไหมทอผ้าลายตีนจกผ้าบาติกย่านลิเผาแกะสลักไม้และเจรไนพลอยภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตั้งอยู่ที่บ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปาชีพแขนงต่างๆโดยเริ่มจากเครื่องปั้นดินเผาต่อมาได้เพิ่มงานศิลปะหัตถกรรมอื่นๆเช่นแกะสลักไม้ทำเครื่องเรือนทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายและศูนย์ศิลปาชีพบ้านจานตั้งอยู่ที่บ้านจานตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมต่อมาได้ขยายการดำเนินงานของศูนย์โดยเปิดสอนศิลปาชีพต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นการทำเครื่องเรือนการตัดเย็บเสื้อผ้าการปักผ้าการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการถักไหมพรมภาคเหนือศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำอยู่ที่บ้านแม่ต๋ำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางงานศิลปาชีพแรกที่เริ่มฝึกสอนคือการทอผ้าฝ้ายหลังจากนั้นได้เพิ่มการทำเครื่องปั้นดินเผาแกะสลักไม้จากสารไม้ไผ่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมและศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการฝึกสอนศิลปาชีพหลายแขนงเช่นจักสานหวายจักสานไม้ไผ่ทอผ้าไหมตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขาดอกไม้ประดิษฐ์เครื่องหนังและของชำร่วยสมาชิกของศูนย์แบ่งเป็นสมาชิกชั่วคราวและสมาชิกประจำผู้ที่เป็นสมาชิกชั่วคราวเมื่อเรียนจบแล้วก็กลับไปประกอบศิลปาชีพที่บ้านส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกประจำซึ่งเป็นสมาชิกฝีมือดีทางศูนย์จะจ้างไว้เพื่อผลิตงานที่ศูนย์ภาคใต้ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอยู่ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์ศิลปาชีพที่เน้นในด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะและศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังตั้งอยู่ที่บ้านเนินธรรมังหมู่5ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นเพื่อเสริมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดสอนการทอผ้าฝ้ายการปักผ้าด้วยมือการถักโครเชต์และการจักสานกระจูดนอกจากศูนย์ศิลปาชีพต่างๆแล้วยังมีโครงการศิลปาชีพอีกมากกว่า200โครงการกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ให้หมู่บ้านนั้นๆนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสินค้าหัตถกรรมด้วยความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมดั้งเดิมของชาวบ้านเป็นหลักนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
1: และทั้งหมดนี้คือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่ทางสทชัยนาทจัดทำขึ้นกระผมนายพีรพลบัวทองพร้อมกับทีมงานสทชัยนาทต้องขอลาท่านฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นรายการที่น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทอย่างหาที่สุดมิได้กระผมนายปิรพลบัวทองนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาทร่วมพาทุกท่านรำลึกถึงพระเมตตาผ่านเรื่องราวที่ผูกพันกับจังหวัดชัยนาทย้อนไปเมื่อปีพ.ศ.2500กับเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมใน17จังหวัดภาคกลางผ่านคลองส่งน้ำสายหลักเช่นคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยาแม่น้ำน้อยคลองมะขามเฒ่ารวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยและสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำขอเชิญทุกท่านย้อนเวลาไปกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ประสบนิกรชาวจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงต่างใจจดใจจ่อเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นด้วยความจงรักภักดีที่เปี่ยมล้นโดยประสบนิกรร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องพร้อมทั้งชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างใกล้ชิดคณะท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายรายงานการก่อสร้างหัวงานโครงการเขื่อนเจ้าพระยาโดยเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสร้างปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยามีช่องระบายน้ำกว้าง12เมตร50เซนติเมตรจำนวน16ช่องเพื่อทดน้ำส่งให้พื้นที่ในเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่17
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสำนักงานพรรคภูมิใจไทยจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันของคนไทยที่มีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวโดยจัดตั้งโรงทานมีซุ้มอาหารมากกว่า200ซุ้มพร้อมให้บริการอาหารคาวอาหารหวานขนมและเครื่องดื่มกับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นส่วนรวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและอยากให้ประชาชนทุกคนมีความสุขในวันสำคัญวันนี้ท่านนี้ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมรับประทานอาหารจากโรงทานเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสซามีในทุกมิติน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสซามีตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 500,000 บาทหลังวันเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ6คนและกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย7ครัวเรือน11รายการได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อวานนี้ทั้งนี้จังหวัดได้บูรณาการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการเยียวยาด้านจิตใจการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเวลา 16:27 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิที่มีความสูงถึง1เมตรบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกและทะเลยัตสึชิโร่โดย JMA ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวทำให้ประชาชนราว 45,600 ครัวเรือนในจังหวัดคุมาโมโตะไม่มีไฟฟ้าใช้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธสิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

าวกรมพระคมหัดสุพิพัฒน์เฉลิมชนอาเสียนระพาดดลอดิเรกวโรดมเมตตาประชาราชธนุชาติกะเสมสมดังฝนชะโลมพรมดุจทานชะโลทรปวงชนประสบสุขนิรทุกข์สโมสรบำเพ็ญคุณากรหิตะเพื่อผดุงไทยกอบเกียรติคุณก้องยะสะสองพิสิทธิ์ใสเอกองค์พระทรงชัยสุสวัสดิ์จะรัดเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกศเก้าเรืองพระนามทั่วเขตคามล่มเย็นด้วยพระบารมีทะครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบนิราชทุกข์ทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิทานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานัตถีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

0: ของคุณ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันส

งเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อานาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

พระราชาวัชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือพระที่สามพร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือพระที่สามและชมรมภรรยาทัพเรือพระที่สาม

28กรกฎาคมมหาฤกษ์ที่วาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรณ์บวรชัยเจ้าประทัยสยามรัฐแห่งฉัตรทองพดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราชพดุงศาสตร์พดุงใจไทยทั้งผ่องพดุงกิจพิสิทธิธรรมตามคันลองชนแท้ซองเทิดท้ายในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดินิรติสัยเป็นชัดชัยมหาสวรรค์อันผ่องสีเถลิงถวันทะธรรมรงวงจักรีปินธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในเพิ่มศักดิ์สายสีทองประธานศาลอุทธรณ์ภาค8พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ภาค8

0: ำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์เรียนผู้ปกครองและน้องๆ

0: ที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวย์เด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร0954238275แล้วมาเจอกันที่ Go Fun
1: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

0: มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเจริญพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการระวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กันในวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทางศาสนามหามงคลและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569จังหวัดภูเก็ตเร่งบูรณาการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนหลังเกิดเหตุทั้งเก็บคอรีนกองประปาเทศบาลนครภูเก็ตระเบิดโดยควบคุมสถานการณ์ได้แล้วพร้อมยืนยันไม่กระทบต่อการผลิตน้ำประปาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อาณาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

0: ชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทางศาสนามหามงคลและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้วันที่28กรกฎาคม2569เวลา 7:00 นจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมมหิศรภักดีศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางประวีริษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายรมดอนฮายีอาแวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนนำประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อถวายพระราชกุศลประกอบด้วยพิธีทางศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาซิกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนจากนั้นเมื่อเสร็จพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน25รูปบริเวณด้านหน้าอาคารสารกลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีโดยผู้เข้าร่วมพิธีจากทุกภาคส่วนพร้อมใจการสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้วันที่28กรกฎาคม2569นายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมมหิศรภักดีศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตโดยนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนับเป็นการแสดงความจงรักภักดีพร้อมตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไรก็ตามสำนักงานกพ.ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้ไปถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทันทีในเวลา 17:30 นวันนี้ จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มจากนั้นเวลา 19:29 น.ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันณหอประชุมมหิศรภักดีศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตเรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569วันนี้วันที่28 กรกฎาคม 2569เวลา9:00 น.ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตนายปริญญาศรีธัญแก้วผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนำข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสเดียวกันนี้เรือนจำจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมรวม5 วันได้แก่วันที่27, 28, 31 กรกฎาคมและในวันที่3 และ 4 สิงหาคม 2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังในทุกแดนได้พบญาติอย่างใกล้ชิดสร้างขวัญกำลังใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวสำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการพบญาติใกล้ชิดของแดนหญิงมีผู้ต้องขังหญิงสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน120 คนและมีญาติเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า300 คนนอกจากนี้ยังมีเด็กจากบ้านตะวันฉายจำนวน5 รายซึ่งบิดามารดาเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางมาพบผู้ปกครองในเรือนจำวันนี้ด้วยอย่างไรก็ตามบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสุขโดยเรือนจำได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ต้องขังและญาติได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างหลากหลายทั้งมุมถ่ายภาพครอบครัวการพบปะพูดคุยกิจกรรมดนตรีการรับประทานอาหารร่วมกันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังรวมถึงการเปิดร้านคาเฟ่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากโดยผู้ต้องขังและญาติต่างรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายและกำลังใจทั้งนี้ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดภูเก็ตมีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น 4,154 คนแบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 3,577 คนผู้ต้องขังหญิง577 คนและมีเด็กติดผู้ต้องขังหญิงจำนวน2 รายแบ่งเป็นชาย1 คนและหญิง1 คนโดยเรือนจำจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำโครงการแม่และเด็กและโครงการฝึกอาชีพในหลากหลายสาขาเช่นการทำเบเกอรี่การปักผ้าการพับกระดาษการเสริมสวยและการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีเป้าหมายในการยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชนอีกทั้งยังขับเคลื่อนโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้ความช่วยเหลือและสร้างโอกาสแก่ผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยมุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจลดการกระทำผิดซ้ำดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมพร้อมทั้งรณรงค์ให้สังคมเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษผ่านกิจกรรมปรับทุกข์ผูกมิตรการฝึกวิชาชีพการพัฒนาทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้อย่างยั่งยืนพักกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ

ระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระสกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

วัดภูเก็ตเร่งบูรณาการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และประชาชนหลังเกิดเหตุถังเก็บคอรีนกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตระเบิดโดยควบคุมสถานการณ์ได้แล้วพร้อมยืนยันไม่กระทบต่อการผลิตน้ำประปานายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุถังเก็บคอรีนระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตเมื่อเวลาประมาณ 13:15 วันนี้พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเร่งควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดและดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกส่วนทางด้านนายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการระเบิดของถังเก็บคอรีนที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปาซึ่งยังคงดำเนินการได้ตามปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแม้ในช่วงแรกอาจมีกลิ่นของสารคอรีนในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุจนกว่าจะมีการประกาศว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพักกันสักครู่มาติดตาม3 นาทีกับอัยการแผ่นดิน

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธศิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินทร์ปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกียรติเก้าเรืองพระนามทั่วเขตคามร่มเย็นด้วยพระบารมีทะครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบวิราชทุกทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิทานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานัตถีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

0: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
6: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
5: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

การกู้ยืมเงินตามกฎหมายครับกฎหมายบังคับไว้ครับว่าการกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้กู้เป็นสำคัญในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินกันเกินกว่า 2,000 บาทครับถ้าจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องบังคับคดีจะต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้หากผู้กู้ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกู้ในสัญญากู้ดังกล่าวจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ดังนั้นในการกู้ยืมเงินครับไม่ว่าเราจะไปกู้ยืมเงินกับใครก็ตามสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังก็คือให้อ่านข้อความในหนังสือสัญญากู้ทุกตัวอักษรเพราะบางครั้งครับตัวอักษรที่มีการซ่อนไว้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการอ่านอย่างระมัดระวังสิ่งที่มีการระบุไว้อาจจะเป็นโทษแก่คนกู้ได้แน่นอนครับเมื่อมีการกู้ยืมเงินก็ต้องมีหน้าที่ในการชำระเงินกู้ตามที่มีการกำหนดในสัญญาถ้าเกิดว่าผู้กู้ไม่ชำระเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ครับผู้ให้กู้สามารถใช้สัญญากู้ดังกล่าวฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้กู้ได้ซึ่งกฎหมายบังคับไว้ครับว่าในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินกันและมีการตกลงว่าจะมีการผ่อนจ่ายคืนเป็นงวดถ้าเกิดผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ผู้ให้กู้ต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้องผู้กู้ภายใน5ปีนับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระกู้ในแต่ละงวดแต่ถ้าเกิดสัญญากู้ดังกล่าวครับไม่ได้มีการผ่อนชำระคืนเป็นรายงวดแต่มีการกำหนดวันที่ชัดเจนไว้ถ้าเกิดลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้จะต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้องบังคับคดีภายใน10ปีครับถ้าเกิน10ปีแล้วเจ้าหนี้ไม่ยื่นฟ้องผู้กู้ครับผู้กู้สามารถที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้หรือในกรณีที่ผู้ให้กู้ยื่นฟ้องผู้กู้ก็สามารถต่อสู้คดีได้ครับว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวขาดอายุความในการฟ้องร้องบังคับคดีสิ่งหนึ่งครับที่อยากประชาสัมพันธ์ก็คือในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินและเงินก้อนดังกล่าวที่มีการให้กู้เป็นเงินของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกองทุนใดก็ตามครับเงินกองทุนดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณของแผ่นดินดังนั้นบางเรื่องครับแม้จะเกินระยะเวลา5ปีแม้จะเกินระยะเวลา10ปีตามที่มีการกำหนดในสัญญาก็ตามแต่หน่วยงานของรัฐสามารถฟ้องเรียกเงินคืนจากผู้กู้ได้โดยใช้การฟ้องเรียกติดตามเอาทรัพย์คืนซึ่งไม่มีกำหนดอายุความกำหนดไว้ดังนั้นครับสิ่งที่อยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือไม่ว่าเราจะกู้ยืมเงินจากคนธรรมดาจากบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐหน้าที่ของผู้กู้คือต้องชำระเงินคืนให้แก่เจ้าหนี้ตามที่มีการกำหนดไว้ในสัญญา

0: นี้คือรายการโรคบันเทิงข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังโรคบันเทิงข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96

าข้างซุปเปอร์ชิปราไวเด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร095-423-8275แล้วมาเจอกันที่โกฟัน

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระโศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

รมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อาณาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกิดสาก

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธศิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

พระราชาวัชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดม

น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยพระผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกียรติเก้าเหลืองพนามทั่วเขตคามล่มเย็นด้วยพระบารมีทะครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบวิราชทุกข์ทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิทานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานนทีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

28กรกฎาคมมหาฤกษ์ที่ว่าเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรณ์บวรชัยเจ้าประไทยสยามรัฐแห่งฉัตรทองผดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราชผดุงศาสตร์ผดุงใจไทยทั้งผ่องผดุงกิจพิสิทธิธรรมตามคันลองชนแท้ซองเทิดท้ายในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดินิรติสัยเป็นชัดชัยมหาสวรรค์อันผ่องสีถลิงถวันทะธรรมรงวงจักรีปินธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในเพิ่มศักดิ์สายสีทองประธานศาลอุทธรณ์ภาค8พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ภาค8

ฉลิมพระชนมพรรษาสุภมงคลพระภูวดลล้นเกล้าเจ้าสยามเป็นมิ่งขวัญปวงไทยในทุกยามแผ่ผายงามพระเมตตาทั่วธานีตรางพรั่งพร้อมน้อมตั้งจิตอธิษฐานขอจงทรงพระสำราญกเกษมสีภูลพิพัฒน์พระสมภารญาณบารมีณฤบดีสิริดำรงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพีรพันธ์วัฒนศิริรองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ตพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองภูเก็ตและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต

ดุจดังเลิกเบิกฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ล่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเราปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระเจ้านายธนงศักดิ์เที่ยงสุทธิสกุลอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค8คณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการในศาลแรงงานภาค8

ก้าวก้มพักคมหัดสุพิพัฒน์ฉัตรเหลิมชนอาเสียนระพาดดลอดิเรกวโรดมเมตตาประชาราชธนุชาติกะเสมสมดังฝนชะโลมพรมดุจะทานชะโลทอนปวงชนประสบสุขนิรทุกสะโมสรบำเพ็ญคุณากรหิตะเพื่อผดุงไทยกอบเกียรติติคุณก้องยะสะสองพิสิทธิ์ใสเอกองค์พระทรงชัยสุสวัสดิ์จรัสเทินด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบใหม่จะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่การประปานครหลวงขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนถึงวันที่30กันยายนนี
2: ้นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์ที่อาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนโดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทางด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงกล่าวว่าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์เดิมตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคมนี้โดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ตั้งเป้าเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐต้องไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธุ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาว่าสหรัฐได้ทยอยปรับอัตราภาษีนำเข้าของไทยหลายครั้งล่าสุดขยับเป็นร้อยละ 12.5 ในเดือนนี้ซึ่งสะท้อนทิศทางที่สหรัฐใช้นโยบายภาษีควบคู่กับประเด็นการค้าและแรงงานมากขึ้นและขณะนี้ทีมไทยแลนด์มีความพร้อมสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระดับเทคนิคแล้วเหลือเพียงรอสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR กำหนดวันหารือเชื่อว่าหากเริ่มการเจรจาจะสามารถสรุปผลได้ภายในประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากได้เตรียมข้อมูลและจุดยืนไว้ครบถ้วน โดยมีเป้าหมายไม่กดดันให้ได้ภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องทำให้อัตราภาษีของไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม
4: เป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
3: นางสุภจีกล่าวด้วยว่าสำหรับประเด็นแรงงานภาคบังคับตามมาตรา301ที่สหรัฐต้องการให้ไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนั้นประเด็นนี้ได้แจ้งสหรัฐทราบแล้วว่าไทยกำลังร่างกฎหมายดังกล่าวและมีแผนที่จะเสนอร่างต่อรัฐสภาในปีหน้าทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าไทยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐแล้ว 2,120 รายการซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อภาคการส่งออกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้สร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการยกระดับสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโดยยึดแนวทางตลาดนำควบคู่กับการวางรากฐานพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบผ่าน5ด้านสำคัญได้แก่การยกระดับข้าวไทยด้วยพันธุ์ข้าวใหม่และการพัฒนาข้าวขาวบ้านต่ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการใช้แนวทางตลาดนำการผลิตควบคู่กับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเปิดตลาดการส่งออกการลดขั้นตอนภาครัฐพร้อมผลักดันเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินด้วยผลักดันการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปกเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมรวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านหนี้สินร่วมกับธ.ก.ส.และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งสามารถแก้ไขและสามารถพักหนี้ให้เกษตรกรได้กว่า 8,900 รายวงเงินราว940ล้านบาทพร้อมลดหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้กว่า 9,300 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: ความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปผลการสอบสวนภายใน 2-3 วันนี้มั่นใจจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ทั้งหมด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวว่าหลายประเทศยังเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูคือความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดโดยคณะกรรมการที่รับมอบหมายเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2-3 วันจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดของคดีหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้น
7: จับโกงได้จบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการที่การเป็นการทำผิดได้ก็และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ยิ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอย่างแน่นอน
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่นายดิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอเปิดเผยถึงความคืบหน้า การตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 รายที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569หลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีดังกล่าวและใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนโดยในสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่นายนิรัตยังย้ำว่ากลุ่มที่1ซึ่งมีจำนวน 11,030 รายเป็นผู้สอบผ่านหลังการตรวจสอบและประกาศผลใหม่แล้วสถานะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงรับราชการได้ตามปกติแม้อันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผลสอบยังคงเดิมเพราะเป็นผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 รายทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับเพิ่มการออมได้เพื่อให้ทราบยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณโดยสามารถประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน MyTwin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราการออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้บนแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ล่าสุดมีประชาชนซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์แล้ว150รายและยังเปิดรับสมัครจนถึง31สิงหาคม2569โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุด 10,000 บาทต่อรายพร้อมคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์และช่วยต่อยอดธุรกิจด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพื้นที่ขายใน Lotus และ Macro ฟรี6เดือนรวมถึงเชื่อมต่อแอปถุงเงินเพื่อสร้างโอกาสมีอาชีพมีรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพลิดยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 19:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนจะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยการเจรจารอบนี้จะมุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดซึ่งอิสราเอลและเลบานอนลงนามเมื่อปลายช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับดังกล่าวกำหนดให้กองทัพเลบานอนฟื้นฟูอำนาจในการควบคุมดินแดนของเลบานอนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพหากมีการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์รวมทั้งทหารอิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเหตุไฟดับเพลิงไหม้ในบางพื้นที่รวมทั้งถนนและสะพานพังเสียหายและอาคารหลายแห่งพังถล่มขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่าประชาชนราว 150,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยหลังมีการประกาศเตือนภัยสึนามิด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอีกในช่วงประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้ารวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรเวลา 14:08 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 นาที
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินครับหลังจากที่วางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา เมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปรครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทั้งนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นาทีนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นาทีค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มีได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
4: เป็นอย่างมากนะคะจิตอาสาพระราชทาน
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระ

ครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ข่าโมเดลสำหรับโครงการแม่ข่าโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ข่าที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ข่าพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ข่าโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลอง

0: แม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ขาแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 21:30 นะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิตหนึ่งหุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิตหนึ่งหุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวัยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจวบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่ศูนย์สาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
1: ขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึง กลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วและก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่และเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างไสวในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสารพระราชปฏิฐานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมั่นใจมวยสากลทีมชาติไทยมีลุ้นเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นชานณพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยและธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วักขหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุภเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางแล้วเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังหาวัตถุเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรและดุริยางเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุภเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบ ทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่งปวเรศจากนั้นทรงประเคนพระครอบพระกริ่งปวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวน1คู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายหนูเกณฑ์ริจนังบ้านเลขที่41หมู่ที่5ตำบลโนนพิบาลอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชวาจำนวน75ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เต่าจำนวน75ตัวและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลายี่สกไทยปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตเพราะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไปมาริชโยรายงาน
1: เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศร่วมยิงสลุดหลวงพร้อมกันในเวลา 12:00 นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกองทัพบกจัดกองพันฐานปืนใหญ่ที่1กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพล1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดณท้องสนามหลวงใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ880ขนาด75มม.จำนวน4กระบอกยิงสลุดรวม21นัดด้วยจังหวะห่างกันทุก5วินาทียิงเทียกระบอกจากขวาไปซ้ายใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีขณะที่กองพันฐานราบที่1รักษาพระองค์กรมฐานราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ ประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกรมฐานต่อสู้อากาศยานหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทัพอากาศจัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศบรรยากาศงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคึกคักตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใน5พื้นที่หลักของงานโดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายนำเสนอความรู้และโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เล่นเกมชิงของรางวัลและหน่วยบริการภาครัฐเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีตลาดน้ำวิถีดั้งเดิมโซนจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารเครื่องดื่มและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครการแสดงจากวงดนตรีและศิลปินชื่อดังรวมถึงสวนดอกไม้ริมคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารซึ่งเป็นจุดพักผ่อนและถ่ายภาพยอดนิยมส่งผลให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและร่วมกิจกรรมต่อทั้งวันนางสาวณัฐพรน่วมสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานเปิดเผยว่าเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเที่ยวชมงานโดยเฉพาะและเข้าร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่วันแรกโดยกิจกรรมที่ประทับใจที่สุดคือพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งมีมวลพระสงฆ์จำนวน225รูปรับบิณฑบาตทางน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชื่นชมว่าการจัดงานครั้งแรกทำได้ดีจึงอยากให้มีการจัดงานในลักษณะนี้อีกในปีต่อไป
5: จากทางเฟซบุ๊กอะค่ะแล้วก็ตามมาเห็นกิจกรรมหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ตอนนั้นมีทำบุญตักบาตรเราก็เลยมาแล้วก็มาจองที่พักแถวนี้นอนน่าจะเข้าวันที่2ละค่ะเมื่อวานวันตักบาตรวันหนึ่งเอาวันนี้วันที่3ดีมากค่ะบรรยากาศงานโอเคมากเลยยิ่งข้างในร่มรื่นมากเลยค่ะชอบนะคะการจัดงานเนี้ยทำให้เรามาอย่างชอบมากที่สุดก็คือการร่วมตักบาตรที่พระ225รูปอันนั้นคือชอบค่ะบรรยากาศดีแล้วก็เป็นการจัดงานครั้งแรกที่เวิร์กมากดีมากอยากให้มีอีกค่ะจุดอื่นก็ไปเดินมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าชอบที่สุดก็คือที่นี่ตรงนี้มันชอบด้านในอะค่ะบรรยากาศดีแล้วที่นั่งเยอะมาก
4: เช่นเดียวกับบรรยากาศบริเวณคลององอ่างได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเดินเล่นและถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องตลอดสองฝั่งคลองมีร้านค้าและซุ้มจำหน่ายอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายเมนูขณะที่อีกฝั่งของคลองจัดแสดงผลงานศิลปะบนกำแพงหรือสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินซึ่งนางบางอ่อนภาวหารผู้ร่วมงานอีกคนกล่าวว่า ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครค่อนข้างเงียบเหงาการจัดกิจกรรมและมีเทศกาลแบบนี้ช่วยทำให้เมืองกลับมาคึกคืนอีกทั้งยังประทับใจการตกแต่งสถานที่ด้วยแสงไฟดอกไม้และงานศิลปะที่สวยงาม
6: มาจากเสนาค่ะเพิ่งตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะคะไม่มีเฉลิมฉลองแห่งนี้มันเงียบอะค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนจะคึกคืนก็เลยมาโอ้ที่ชอบนะคะก็เห็นมีอาหารขายแล้วก็มีอะไรแต่งตกแต่งสวยงามก็เพิ่งจะเดินเข้ามาเลยยังไม่เห็นอะไรเห็นแต่ตรงนี้ค่ะสวยคลององค์อ่างทำสวยงามก็ดีนะคะทำให้ทุกคนได้มาเดินเที่ยวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเงียบแล้ววันหยุดติดต่อกันหลายวันด้วยค่ะ
4: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ในทั้ง5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามคลององอ่างและคลองประดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานี3ยอดรถโดยสารประจำทางลงป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาดหรือเรือคลองแสนแสบลงท่าผ่านฟ้าลีลาดส่วนผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถจอดรถได้ที่วัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและลานคนเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:42 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า390ลำโจมตีในหลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน356ลำขณะที่นายอังเดรย์โวโรบิยอฟผู้ว่าการแคว้นมอสโกเปิดเผยว่าบ้านเรือนบางส่วนในเมืองเชคอฟและหมู่บ้านอาอูโวโรได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนจะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐในวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐคาดูนาทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุถล่มกลุ่มติดอาวุธโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองคาอูรูของรัฐคาดูนาเมื่อช่วงเช้าของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและอาคารบ้านเรือนหลายหลังถูกวางเพลิงจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายในไนจีเรียกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งนี้หลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและตอนกลางของไนจีเรียกำลังเผชิญกับความรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธกลุ่มอาชญากรรมโดยพื้นที่ชุมนุมชุมชนมักตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีของกลุ่มเหล่านี้ซึ่งทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ MMC ออกแถลงการที่เตือนว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นโนอึนมีแนวโน้มจะคงตัวอยู่เหนือแผ่นดินของจีนเป็นเวลานานกว่าปกติส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนใต้ของจีนเผชิญกับน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากฝนที่ตกหนักพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าพื้นที่

0: มีศักยภาพคว้าหลายเหรียญรางวัลรวมถึงมีโอกาสลุ้นเหรียญทองหลังนักกีฬามีพัฒนาการด้านเทคนิคการชกอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทีมของมาเรียโน กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาซึ่งมวยสากลยังคงเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาความหวังของไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติมาโดยตลอดโดยเฉพาะทีมนักชกหญิงที่มีโอกาสลุ้นความสำเร็จเช่นกันโดยในปัจจุบันทีมมวยสากลไทยได้ยกระดับรูปแบบการชกสู่สไตล์ยุคใหม่ด้วยการผสมผสานเทคนิคไทยและคิวบาทำให้ฟุตเวิร์กคล่องตัวขึ้นการออกหมัดมีความหลากหลายโดยเฉพาะการต่อยเป็นหมัดชุดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมส่งผลให้นักกีฬาหลายคนมีผลงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องและน่าจับตาในการแข่งขันเอเชียนเกม2026พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากโดยการแข่งขันจักรยานประเภทถนนจะใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลและบางส่วนในพื้นที่อำเภอสามเงาขณะที่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาจะใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดคาดว่าจะมีนักปั่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันและเดินทางมายังจังหวัดตากเป็นจำนวนมากทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รวมทั้งการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานพลตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารายการกรมพระศึกษาเดลินิวคัพ2026โดยเตรียมเปิดฉากการแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมนี้โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อคัดทีมอันดับ1 2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายขณะที่ทีมอันดับ4ของแต่ละกลุ่มจะตกชั้นไปแข่งขันประเภทขอในปีการศึกษาถัดไปทั้งนี้แฟนฟุตบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทุกคู่ผ่านเพจ Facebook เดลินิวข่าวกีฬาเดลินิวเพจกรมพระศึกษาและ YouTube ช่อง Daily New Online พร้อมติดตามโปรแกรมและความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ตลอดทั้งรายการความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลีดส์ยูไนเต็ดจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเจมส์ทราฟฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษวัย23ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมด้วยราคาค่าตัว40ล้านปอนด์และนับเป็นการซื้อตัวผู้รักษาประตูในราคาสูงสุดของทีมยุงทองอีกด้วยนอกจากนี้โรมาโน่ยังได้รายงานด้วยว่าอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรียอาฤดูกาลล่าสุดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอห์นสโตนกองหลังทีมชาติอังกฤษวัย32ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเจนต์แล้วเรียบร้อยโดยจะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา2ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยสุทธิ4ล้านยูโรต่อฤดูกาลขณะที่สื่อท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสรายงานว่าอาร์ซีลองจากลีกเอิงฝรั่งเศสเตรียมปล่อยยืมเอราวันกานิเย่ปีกขวาทีมชาติไทยลงไปเล่นในศึกดิวิชั่น3กับบาสเตียเป็นเวลา1ฤดูกาลเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
3: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิด ก่อนที่จะทำ

0: ่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตะปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสารรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอนาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนบังเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นชวิสาประทุมมารายงาน
1: สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะประกาศเตือนภัยคนไทยในญี่ปุ่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะพร้อมขอประชาชนเฝ้าระวังสึนามิและอัฟเตอร์ช็อคที่อาจตามมา
7: สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิโดยระบุว่าวันนี้เวลา 16:27 นาทีตามเวลาของญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองอุคิและฮิคาวะจังหวัดคุมาโมโตะและระดับ5ถึง6ขึ้นไปในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคุมาโมโตะรวมถึงระดับ3ถึง5ที่จังหวัดคาโกชิมะฟุกุโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นจึงได้ประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและยาซิชิโร พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวัง aftershock ที่อาจจะตามมาเป็นระยะโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดยอมรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรั่วไหลกว่า 200,000 รายแต่ข้อมูลสำคัญการถือครองทรัพย์สินและรายการธุรกรรมยังคงปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบ
8: นางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เปิดเผยว่าจากกรณีตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยมิชอบล่าสุดพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นประมาณ 200,000 รายจากบัญชีทั้งหมด5ล้านรายโดยข้อมูลที่ถูกเข้าถึงรวมถึงข้อมูลทางการเงินและบัญชีเงินฝากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และระบบการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถนำข้อมูลที่รั่วไหลไปทำธุรกรรมได้ทันทีทางนี้ TSD ได้แจ้งผู้ได้รับผลกระทบผ่านอีเมลและ SMS แล้วพร้อมแจ้งความและประสานกองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดและยืนยันว่าจะพิจารณาเยียวยาผู้เสียหายตามข้อเท็จจริงหากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นและตลาดหลักทรัพย์จะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนต่อไปปฏิพลสัทธกรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภู

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

28กรกฎาคมมหาฤกษ์ที่วาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรณ์บวรชัยเจ้าประไทยสยามรัฐแห่งฉัตรทองพดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราชพดุงศาสตร์พดุงใจไทยทั้งผ่องพดุงกิจพิสิทธิธรรมตามคันลองชนแท้ซองเทิดท้ายในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดินิรติสัยเป็นชัดชัยมหาสวรรค์อันผ่องสีเถลิงถวันทะธรรมรงวงจักรีปินธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในเพิ่มศักดิ์สายสีทองประธานสารุทธรภาค8พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสารุทธรภาค8

บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อานาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

ระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี้
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ภายในงานนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีจะเฝ้ารับเสด็จกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลก่อนเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเวทีหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ที่ประเทศฟิลิปปินส์เดินหน้าสานต่อวาระปราบแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติจากเวทีไทยพร้อมรับรองติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกใหม่
6: พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยที่ประชุมได้ย้ำการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ8ด้านอาทิยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมทางการเงินและการก่อการร้ายพร้อมกำหนดแนวทางรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนนำไปสู่การรับรองในแถลงการร่วมของที่ประชุมนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้แทนจากญี่ปุ่นฮ่องกงสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์เพื่อขยายความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ที่ประชุมมีมติรับรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกประเทศที่11ของกลุ่มตำรวจอาเซียนพร้อมรับรองกระทรวงมหาดไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่เจรจารายใหม่และกำหนดให้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมตำรวจอาเซียนครั้งที่45ในปี2570จุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเผยผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถชาวมาเลเซียในอำเภอตากใบ
6: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าชิ้นส่วนสำคัญของระเบิดที่ใช้ก่อเหตุมีลักษณะเป็นรูปแบบตรงกับชิ้นส่วนระเบิดที่ใช้ในเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสปอมอำเภอตากใบจังหวัดราธิวาสเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนทั้งนี้ผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของรูปแบบการประกอบระเบิดและแนวทางการก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ไปประกอบการสืบสวนขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมบูรณาการการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคลค่ะสืบเนื่องมาจากวงสุนทรภรณ์ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ให้นำออกบรรเลงตั้งแต่ปี2489นะคะเมื่อครั้งที่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8ค่ะต่อมาเมื่อวงสุนทรภรณ์ก่อตั้งมาครบ20ปีก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลงให้ไปประจำวงดนตรีสุนทรภรณ์ซึ่งครูเอื้อก็ขอพระราชทานนามเพลงนี้ว่าพระมหามงคลแล้วก็อัญเชิญบรรเลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2502และบรรเลงนำก่อนการบรรเลงเพลงอื่นๆมาจนทุกวันนี้เพลงนี้ไม่มีเนื้อร้องนะคะแต่เป็นเพลงที่มีหลายจังหวะมีจังหวะฟ็อกทรอตเปลี่ยนเป็นแทงโก้แล้วก็เป็นแมมโบก็แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการนำเสนอความหลากหลายของจังหวะลีลาดเอาไว้ในเพลงเดียวกันฟังได้เลยค่ะเพลงพระมหามงคลบรรเลงโดยวงสุนทรภรณ์

พลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคลเป็นเพลงลำดับที่35ค่ะทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้วงดนตรีสุนทรภรณ์เมื่อปี2502นะคะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะและการเพื่อนฝันขอถวายพระพรด้วยเพลงทศมราชันเป็นผลงานของครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติร่วมกับพรพัฒน์นรารัตน์วันชัยค่ะขับร้องหมู่โดยศิลปินสโมสรนัก

0: วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขอถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและต่อไปก็จะเป็นเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงชรอยบุญและกำพร้าคู่เป็นเพลงที่คุณวินัยขับร้องกับคุณชวีช่วงวิทย์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเวททั้งสองเพลง
1: ชรอยเป็นบุญมาหนุนมา

0: จะค้อนทำไม
1: มาเจอที่ไรหัวใจให้เบื่อยังเหลือจะทน
0: ผิดกันกับฉันไม่พันไม่เปลี่ยนเวียนวน
1: หน้าทนชับ

0: อนอ้อนวอนซ้ำ
1: ดูหรือทำประหนึ่งยุยงมามองอะไร
0: ได้เห็นคนงาม
1: มาลวนมาลามนำคำประนามหยาบหยามโดยตรง
0: หากเธอว่ารักแม่นัก

0: แง่งอนยิ่งนักยิ่งรักสลักในใจ
1: ผู้ชายอะไรผมแหงผู้หญิง
0: ดวงใจร้อนร้อนอย่าพร้อมจันทรี

0: องเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณวินัยและคุณชวลีขับร้องคู่กันค่ะและคืนนี้เราก็จะฟังเพลงของนักร้องทั้งสองท่านนี้นะคะก่อนอื่นก็จะขอเริ่มด้วยศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลนะคะในรายการนัดพบแฟนเพลงสุนทรภรณ์ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้าเมื่อปี2528
1: ขอเพลงที่3นะนักร้องท่านที่3ครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับกันเสียงนี้ตราสุนัขหน้าสีแดงตอบได้แล้วไม่ยอมให้ทางนู้นมีใครตอบได้ไหมเพลงที่ชื่อเพลงอะไรครับเชิญเลยครับที่ยกมือนั่นชื่ออะไรครับเพลงเรือนหอรอรักใครร้องครับเรือนหอรอรักครับคุณวินัยจรบุตรกับบุตรสมบัตินะครับพี่วินัยจรบุตรสมบัติอยู่ไหนครับใจเจ้าเอ๋ยแล้วยังไม่ออกมาเลยครับ
2: ก่อนเราก็รักกันด้วยรักกันแต่ใจห่างเหินเมินไปรักมากจากไกลต้องช้ำนายอุรา
1: สวัสดีครับพี่วินัยครับพวกเราปรบมือรับพี่วินัยอีกสักคนสิครับชายหนุ่มที่อยู่คู่กับครูเอื้อสุนทรสนานมาตลอดระยะเวลาอันนานแสนนานนะฮะพี่วินัยคุยกับผู้ฟังหน่อยสิครับ
3: คุยว่าไง
1: คุยว่าไง
3: ผมคุยมาเป็น
1: พี่วินัยได้ยินเสียงเพลงนี้ไหมครับเพลงนี
3: ้ได้ยินครับ
1: จำเสียงตัวเองได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
1: ครับจำได้ไหมฮะตอนที่ร้องเพลงนี้ฮะสมัยนั้นอายุประมาณกี่ขวบครับ
3: สามสิบ
1: ใช่ไหมฮะเอ๊ะผมว่าไม่ถึงนะฮะตอนที่พี่วินัยมาเข้า
3: ต้องถามคุณหนูครับ
1: ถึงไหมจำไม่ได้พี่วินัยฮะลองเล่าให้ฟังสิครับว่าเป็นไปยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นนักร้องที่กรมประชาสัมพันธ์ฮะเป็นนักร้องของกรมโฆษณาการครับ
3: ผมชอบร้องเพลงไทยเดิมนะ
1: แล้วก็อ๋องั้นเหรอฮะ
3: อยู่โรงเรียนก็ร้องเพลงอยู่เรื่อย
1: ฮะ
3: พอออกจากโรงเรียนก็เป็นเพื่อนกับอุดมท่อนจามอนนะก
1: ็
3: ไปสมัคร เล่นละครวิทยุกับครูเวทท่อนจามอนนะ
1: ครับครูเวทเป็นพ่อของครูอุดมนะ
3: ครับ
1: ครับ
3: แล้วครูเวทเนี่ยก็ไปฝากครูเอื้อ
1: ครับ
3: บอกให้ใช้ได้เหมือนกันให้ไปสอนอีกที
1: แล้วครับ
3: ครับ
1: แล้วตอนที่ทดสอบเสียงร้องเนี่ยจำได้ไหมทดสอบด้วยเพลงอะไรครับแล้วอาจจะไม่ต้องทดสอบกันมั้งครับเพราะว่าร้องอยู่ครูเวทแล้ว
3: สอบครับ
1: แปด
3: งานแปดคนนี่กันนะ
1: สอบแปดคนนะครับ
3: เพลงแม้จำไม่ได
1: ้พี่วินัยเคยบอกกับผมไว้บอกอย่ามาถามอะไรมากๆนะผู้ชายเดี๋ยวเขาไม่ค่อยจำอะไรกันเรื่องนี้เรื่องจริงฮะเรื่องจริงเดี๋ยวนะฮะเรียนถามอีกนิดนึงฮะตอนที่บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกเนี่ยจำได้ไหมไปบันทึกที่ไหนครับ
3: สีกรุงมั้งฮะ
1: สีกรุงครับครับแผ่นเสียงครั้งแรกไปเป็นบันทึกที่ไปคือไปเช่าสถานที่ที่นั่นเป็นสถานที่บันทึกเสียงนะฮะก็เป็นห้องบันทึกเสียง
3: ก่อนนี้ห้องอัดไม่แน่นอนครับ
1: ครับ
3: กรมประชาสัมพันธ์ก็เคยมาเช่า
1: แล้วครับ
3: ไปสนี
1: ไปชนีก็เคยอัดไปชนีกลาง
3: เฉลิมไทยก็เคยอัด
1: อ๋อพี่นายเคยบอกผมบอกว่าบันทึกเสียงครั้งต้นๆบางทีไปร้องที่ไปชนีเชิงสะพานพุทธ
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
3: คร
1: ับ ฮะพี่วินัยก็เป็นนักร้องรุ่นแรกๆทีเดียวที่ได้มีการบันทึกแผ่นเสียงไว
3: ้
1: พี่วินัยครับพี่วินัยลองเล่าให้ฟังถึงเรื่องเพลงที่พี่ร้องอยู่เพลงชื่อเพลงกระต่ายโง่ที่จำได้ใช่ไหมฮะตอนที่พี่วินัยร้องเพลงกระต่ายโง่เนี่ยแล้วก็ไปทดสอบเสียงเนี่ยนะฮะโดยจะเอาแผ่นเสียงแผ่นเพลงเนี่ยไปขายที่ห้างตอเอ็กชวนเนี่ยนะในตอบอกว่าไงครับเพลงกระต่ายโง่เนี่ย
3: เป็นความมันขายบริษัทหลายบริษัทนะ
1: ครับ
3: กูแก้ร้องมาแล้วเล่าฟังบอกว่าไอ้โง่กระต่ายโง่ดีนะฮะแล้วก็เป็นตั้งใจให้ในตอเขาแหละ
1: ครับ
3: ไม่เอา
1: ในตอไม่เอาเพลงกระต่าย
3: ว่าครูแก้วกับครูเนี่ยแต่งไปว่าเขาแผ่นเสียงตากระต่ายเลยโง่
1: เห็นไหมอันนี้เป็นความจริงนะฮะว่าพ
3: พอเห็นรายชื่อเพลงกระต่ายโง่ในตองเอกชวนอดิศรแดงขีดทิ้งเลยไม่รับซื้อเพลงนี้เพลงกระต่ายโง่ครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะจากพี่วินัยนะครับพี่วินัยบอกว่านะฮะบอกว่าถ้าเบอร์ครูแต่งเพลงจังหวะแตงโก้มาไหลปั๊บเนี่ยจะต้องให้กับพี่วินัยเลยใช่ไหมเพลงจังหวะแตงโก้
4: ส่วนมากครับส่วนมาก
3: ครับก็เป็นคนที่ร้องเพลงในจังหวะแตงโก้มากที่สุดของวงสินธารพรนะฮะคือพี่วินัยบอกว่าอย่ามาถามอะไรพี่มากนักนะฮะนั่งๆแล้วเดี๋ยวจะเล่าออกมาเองเพราะนั้นตอนนี้ให้นั่งๆสักครู่ก่อนเดี๋ยวเผื่อนึกอะไรออกแล้วยกมือขึ้นมาแล้วพูดเลยนะครับ

0: เป็นเรื่องราวของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะจากการสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ในแพทย์ทูลพิษอมาตยกุลในรายการนัดพบแฟนเพลงสุนทรภพรเมื่อปี2528มีเพลงฟอเฟื่องฟ้าศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อร่วมกันแต่งแม่ทูลหัวโดยทาตรีและครูเอื้อนะคะเป็นผู้ประพันธ์และดาวสังคมครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองทั้งหมดนี้ขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและต่อไปนี้จะเป็นนักร้องท่านต่อไปค่ะโดยศาสตราจารย์ในแพทย์ทูลพิษอมาตยกุลเช่นเดียวกัน
1: เอาละฮะอีกคนหนึ่งถัดไปฮะขอเพลงจากข้างบนนะท่านนี้ก็เคยมาแล้วมาคราวก่อนเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับใครตอบมาเลยความรักเหมือนฟองเบียร์ครับใครร้องครับแรกรินเบียร์ย่อมมีฟองตั้งสองในห้าครับ

0: พี่หนอฮะจำเสียงตัวเองได้ไหมฮะเสียงเหมือนเบบี้จริงเหรอฮะพี่
1: ค่ะถ้าถามความพอใจนะ
0: ฮะ
1: ไม่พอใจเพราะรู้สึกแหมเสียงมันแมวแมวแมวแมวไม่น่าจะติดใจเลย
0: ไม่น่าติดใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพี่ชอบแบบเพลงเนี้ยความรักเหมือนฟองเบียร
1: ์ชอบสิฮะถ้าไม่ชอบจะร้องนะ
0: เรามีพี่ชวลีอยู่เนี่ยนะครับทำให้หลายคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีความสบายใจแต่มีผู้ชายอยู่คนในห้องนี้ที่มีความสบายใจไปที่สุดที่เห็นพี่ชวลีเข้ามาอยู่ใกล้ๆทายซิผู้ชายคนนั้นคือใครพี่วินัยใช่ไหมฮะพี่วินัยบอกได้ไหมฮะว่าเพราะเหตุใดได้จะรู้สึกมีความผูกพันกับพี่ชวลีมากกว่าธรรมดาดังๆหน่อยต้องเล่นด้วยกันใกล้ๆหน่อย
2: ร้องเพลงด้วยกันบ่อย
0: แหละครับจำได้ไหมเพลงแรกที่ร้องในการเพลงอะไรฮะนึกออกไหม
2: ถามหนอเลย
0: ครับอะไร
1: แม้ร้องด้วยกันนะฮะรู้สึกว่าหลายสิบเพลงมากใช่ไหม
0: ครับ
1: เพลงแรกคงจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงของละครนะฮะ
0: ครับ
1: คณะของณพงษ์นะฮะจะคณะอะไรโฆษณาสาร
0: โฆษณาสารครับครับ
1: ยุคนั้นนะฮะแต่งบ่ายร้องเย็น
0: เห็นไหมเห็นไหมแล้วไงฮะ
1: แต่งบ่ายร้องเย็นนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้คนก็แหมหวือหวากันมากเพราะว่ายังไม่มีทีวีนะฮะได้แต่ฟังละครวิทยุเสียงคุณวินัยก็เข้าไปซาบซ่านอยู่ในใจ เสียงนางเอกแม้จะไม่ดีก็ยกให้ฮะนี่นะฮะเป็นเงี้ย
0: ล่ะฮะเรายังไม่ได้ทราบเลยว่าเพลงคู่เพลงหน้าที่ร้องคู่กันเพลงไหนนึกออกมั้ย
1: เอ๊ะจะเป็นช่อรักซ้อนหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะช่อรักซ้อนเพลงนี้เพราะนะฮะขยับหน่อยได้ไหมฮะ
1: แหมอะไร
0: อันดวงใจ
1: ช่อเจ้าอันดวงใจพี่นี่ขอ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณชาวลีช่วงวิทย์และคุณวินัยจุลบุตรสปัดค่ะคือเพลงช่อรักซ้อนคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องคุณสมพงศ์ทิพยกลินให้ทำนองพี่ปองรักคำร้องโดยเพชรหรือคุณนินาชั่นจองยุทธทำนองโดยครูเอื้อนะคะและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือลมรักครูแก้วและครูเวทร่วมกันแต่งค่ะและในช่วงต่อไปก็จะเป็นผลงานขับร้องคู่ของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะเพลงดีกันนะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเดือนค้างฟ้าคำร้องเป็นของคุณชูทิศสิงหเสนีทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรและพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนคารามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วรัฐบาลเร่งหาข้อสรุปในประเด็นที่เหลือเพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทย
7: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU อย่างต่อเนื่องล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลืออาทิการเปิดตลาดสินค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทยและเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงการทำ FTA จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารยานยนต์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งช่วยดึงดูดการลงทุนจากยุโรปสร้างความเชื่อมั่นในผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเสนอใช้หลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาผู้ต้องขัง
8: นายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีการรักษาพยาบาลและสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยโดยเชิญผู้แทนกรมราชทัณฑ์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยภาคประชาสังคมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยผู้อำนวย ยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยืนยันว่าการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะที่คณะกรรมการเห็นควรยึดข้อกำหนดแมนเดลาขององค์การสหประชาชาติพร้อมเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมทั้งการจัดทีมแพทย์เฉพาะทางร่วมวางแผนการรักษาการส่งต่อผู้ต้องขังไปรักษาในโรงพยาบาลภายนอกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการคุ้มครองสิทธิด้านสาธารณสุขของผู้ต้องขังชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยผลตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐานจากนิสิตจังหวัดมหาสารคามที่ตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธีมาตรฐาน 1,450 รายพบ8รายติดพยาธิใบไม้ตับ
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในนิสิตจังหวัดมหาสารคามว่าการตรวจด้วยชุด OVATK เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นผู้ที่มีผลบวกทุกรายต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระตามมาตรฐานจึงจะสามารถยืนยันการติดเชื้อได้ด้วยผลตรวจยืนยันในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ4รายจากการตรวจแล้ว912รายและยังพบพยาธิและปรสิตชนิดอื่นรวม14รายขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตรวจอุจจาระ310รายพบผู้ติดเชื้อพยาธิรวม17รายในจำนวนนี้เป็นพยาธิใบไม้ในตับ4รายกรมควบคุมโรคย้ำว่าจะเร่งตรวจยืนยันตัวอย่างที่ยังค้างอยู่พร้อมดูแลรักษาผู้ติดเชื้อตามแนวทางมาตรฐานและสื่อสารข้อมูลที่อ้างอิงจากผลตรวจยืนยันอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรวมทั้งนำข้อมูลไปใช้วางแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่เพลงแรกในช่วงนี้คือเช้าเย็นเป็นห่วงขับร้องโดยคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องทำนองมาจากเพลงฝรั่ง Bicycle Built for Two หรือ Daisy Daisy นั่นเอง

พลงเช้าเย็นเป็นห่วงโดยคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคทำนองเป็นเพลงฝรั่งนะคะก็จบไปแล้วต่อด้วยเพลงมโนน้อมค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498คุณภาหวังในธรรมขับร้อง

ที่จบไปนั่นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ต่อด้วยเพลงจากภาพยนตร์2เรื่อง2เวลานะคะเพลงแรกคือกุหลาบในมือเธอเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยฉายเมื่อปี2477ต่อมาหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงเพลงนี้ใหม่เมื่อปี2541ค่ะกุหลาบในมือเธอต่อด้วยเพลงชื่อเป็ดนะคะเป็ดคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและคุณเกษมมิลินทจินดาค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเป็ด

ันใหม่ที่รักของเรา

สองเพลงจากภาพยนตร์จบไปแล้วค่ะกุหลาบในมือเธอและเป็ดชุดต่อไปเริ่มด้วยรักริษยาโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของทวีณบางช้างและสง่าทองทัศน์จากภาพยนตร์เรื่องรักริษยาปี2500เพลงที่สองหยาดฝนแรกคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์ค่ะจากภาพยนตร์เรื่องฝนแรกเพลงที่3ขวัญใจการะเกดโดยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติประพันธ์สำหรับภาพยนตร์เรื่องการะเกด3เพลงค่ะเริ่มด้วยรักริษยา

พลงจากภาพยนตร์ชุดต่อไปนะคะเพลงใกล้รุ่งโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องใกล้รุ่งเพลงที่2กรุณารักโดยคุณสาวรีปกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะเพลงนี้ครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องพูดพิศวาสปี2507เพลงที่3หญ้าโลมดินคุณชรินทร์ณัฐนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2508นะคะผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเงินเงิน

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์เช่นเดียวกันและต่อด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมโนราคือเพลงคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์และคุณรวงทองทองรัตนธมสองศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสง่ารัมภีร์ศิลปินแห่งชาติเพลงที่2จอมใจเวียงฟ้าผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องจอมใจเวียงฟ้าและเพลงที่3เงินจ๋าเงินคุณสุเทพวงศ์กำแพงและคุณสวรีภกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของคุณสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องเงินจ๋าเงิน

มาถึงชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์นะคะเพลงแรกจำปูนคุณฉลองสิมาเสถียรขับร้องจากภาพยนตร์เรื่องจำปูนเพลงที่สองเกาะสวาทหาดสวรรค์คุณอรัญญานามวงและคุณสมบัติเมธนีขับร้องค่ะผลงานของครูสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องเกาะสวาทหาดสวรรค์เพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิกันสัก5นาที10นาทีตั้งหวังสักครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อของการภาวนา4ประเภทในวันนี้การภาวนา4ประเภทเป็นยังไงเรามาเริ่มทำกันสักประเภทหนึ่งตอนนี้เลยนั่นคือให้เกิดสติเป็นการพัฒนาสติของเราเป็นสมาธิภาวนาประเภทหนึ่งเพื่อให้เรามีสติตั้งขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิเริ่มต้นโดยการมาสังเกตลมหายใจตั้งหวังสังเกตลมหายใจลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกเริ่มจากตรงไหนก็นี่แล้วอากาศภายนอกเราเนี่ยมันไหลไปไหลมาอากาศเนี่ยเขาเรียกว่าลมจะเป็นลมพัดลมลมแอร์ลมร้อนลมเย็นลมเหนือลมใต้นี่คือลมทั้งนั้นมันจะเคลื่อนไปด้วยระบบกลไกของพัดลมหรือแอร์หรือระบบความกดอากาศเป็นลมเหนือลมใต้หรือระบบของอุณหภูมิเป็นลมร้อนลมเย็นก็แล้วแต่ลมนี่มันไปได้พัดไปได้ทีนี้ถ้ามันเคลื่อนเข้าร่างกายของเราก็เรียกลมหายใจเข้าถ้าเคลื่อนออกจากร่างกายของเราผ่านทางจมูกนะผ่านทางจมูกก็เรียกว่าลมหายใจออกดูตรงนี้เวลาเรากำหนดดูลมเราไม่ต้องถามลมตั้งฟังทำยังไงให้ปิดริมฝีปากให้มิดอย่าให้อากาศผ่านเข้าออกทางริมฝีปากโดยที่ไม่ต้องกัดฟันให้ฟันเราห่างกันสักนิดหน่อยแล้วลิ้นเราก็ไม่ต้องเกร็งลิ้นเนี่ยให้นอนอยู่ที่แผ่นพื้นอย่าไปดันที่เพดานแล้วปลายลิ้นนี่ก็แตะที่หลังปุ่มเหงือกหรือหลังฟันด้านบนหลวมๆไม่ต้องเกร็งแล้วสังเกตดูลมสังเกตดูลมที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกโดยไม่ต้องตามลมสังเกตดูลมหายใจที่เข้าไม่มันสัมผัสบริเวณไหนนั่นคือมันตลอดตั้งแต่ปลายจมูกจนมันถึงโคนลิ้นนี่เลยอ่ะตลอดช่องโพรงจมูกเนี่ยช่องทางเดินอากาศนี่เราไม่กัดฟันปิดริมฝีปากให้ลิ้นเรามาแตะอยู่ที่หลังปุ่มเหงือกนี่เรามาสนใจอยู่ทางเดินหายใจตรงนี้ที่มันอยู่ด้านหลังเข้าไปจากปากของเราไปนี่สังเกตดูตลอดสายสังเกตอะไรดูมันอ่ะเราสังเกตดูว่ามันเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยถี่หรือห่างไม่ต้องบังคับยังไงมาก็อย่างนั้นไปแล้วมันร้อนหรือมันเย็นเราสังเกตดูเข้ามันร้อนหรือออกมันเย็นหรือเข้ามันเย็นออกมันร้อนอุ่นกว่าร้อนกว่าสังเกตดูสังเกตดูเฉยๆในขณะที่เราสังเกตดูลมอยู่นี้ตะวันก็จะได้ยินเสียงจะเป็นเสียงนกร้องเสียงคนทำกับข้าวเสียงข้าพเจ้าเองก็ตามเราก็จะมีความคิดอื่นๆแทรกมาด้วยนะความคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้มีความคิดอื่นแทรกมาแล้วเราสังเกตดูนี่สังเกตเฉยๆไม่ตามไปแค่สังเกตเนี่ยแหละทุกฝังมันจะทำให้เกิดสติตั้งขึ้นมาได้สังเกตดูแล้วไม่ต้องตามลมพอสังเกตดูสักระยะหนึ่งกำหนดอยู่ที่จุดเดียวเป็นเปรียบเหมือนสัตว์หกชนิดนำมาผูกไว้กับเสาเกินเสาหลักคราวนี้เราทำลมหายใจให้เบาลงคือโน้มน้อมไป ือจะบังคับนิดนึงนะน้อมให้จิตมันเบาลงนิดนึงลมหายใจเนี่ยเบาลงนิดนึงพอไม่ต้องเอามากพอลมหายใจเราเบาลงนิดนึงปุ๊บสัมผัสที่เรารับรู้ถึงลมนี่มันจะเบาบางลงนิดนึงอันนี้คือเป็นการทำกายให้สงบระงับทำกายให้สงบระงับทำกายให้ระงับแล้วจิตก็จะระงับลงตามไปด้วยหมายถึงไงหมายถึงจิตที่มาสนใจอยู่จุดสัมผัสของลมเนี่ยมันก็ต้องเล็กลงด้วยใช่ไหมล่ะมันก็ต้องระงับลงอ่ะเพราะว่าสัมผัสมันน้อยลงจิตก็ต้องจ่อเข้าไปอีกการจดจ่อลงไปตรงเนี้ยมันจะตรงข้ามกับการทำจิตให้กว้างขวางออกไปลักษณะการทำจิตให้กว้างขวางออกไปเช่นเราก็รับรู้ว่ามีเสียงอะไรบ้างเรามีความคิดอะไรบ้างขาเป็นยังไงแขนเป็นยังไงส่งใจไปดูนั่นนี่แต่ไม่ลืมลมเนี่ยอันนี้คือทำจิตให้กว้างออกไม่คราวนี้ทำจิตให้ระงับลงโดยการทำลมหายใจให้เบาลงระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นความที่กายมันระงับลงระดับหนึ่งจิตมันก็ระงับลงระดับหนึ่งคราวนี้เรามาสังเกตดูนะถ้าตัมบวังสามารถขยับแขนขยับขาอ่ะคือแทนที่จะวางมือไว้บนตักนี่ขยับมือขึ้นมาสักจุดใดจุดหนึ่งอ่ะสังเกตดูเนี่ยเราอย่าลืมลมนะเราสังเกตดูลมแล้วต้องสังเกตดูการเคลื่อนไหวของแขนของกายของเราไปด้วยหรือบางคนเดินจงกรมอยู่เดินก้าวขาไปด้วยการที่จิตของเราเนี่ยกระจายออกจากที่จดจ่ออยู่จุดเดียวกระจายออกไปตรงโน้นได้ยินเสียงนี้แต่ไม่ลืมลมเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่กระจายออกให้เราฟังได้สังเกตดูนะว่าโอ้จิตเราเป็นอย่างนี้เกิดอันนี้ดับจังหวะของเวทนาที่แขนขาเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นอ๋อสัญญาความหมายรู้ข้อนี้เกิดขึ้นอ๋อดับไปอย่างนี้อ๋อเนี่ยท่านฟังมันจะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะท่านผู้ฟังรักษาสติที่เราตั้งขึ้นไว้นี้ให้เป็นอย่างดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการทำความเข้าใจหัวข้อแม่บทธรรมนั้นจิตต้องเป็นสมาธิซะก่อนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะได้รู้กันหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้คือการพัฒนา4ประการเรือภาวนาแปลภาษาไทยคือการเจริญพัฒนาจิตให้สงบซะก่อนจึงจะสามารถทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้อย่างลึกซึ้งไม่ให้เกิดเป็นงูพิษที่จะเป็นอันตรายต่อความเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจึงให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกทำสมาธิสัก5นาที10นาทีเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆของเราก็จะมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้นั่นเองหัวข้อในช่วงใต้ร่มบริบทวันนี้พูดถึงการภาวนา4ประการอยู่2นัยยะพูดถึงการเจริญการพัฒนาการฝึกอบรมการทำให้ดีขึ้นที่มาจากคำว่าภาวนานั้นคือเจาะจงมาเรื่องของการภาวนาทั่วๆไปไล่มาตั้งแต่กายไล่มาตั้งแต่ศีลจนถึงนัยยะที่2เป็นเรื่องของสมาธิภาวนาคือมาเรื่องของจิตมาเรื่องของปัญญาเอานัยยะแรกที่เป็นกว้างๆซะก่อนข้อมูลนี้มาในพระสูตรที่อยู่ในอังคุตรนิกายที่ว่าด้วยอนาคตภัย5ประการ ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่ตอนนั้นแต่จะเกิดขึ้นในสมัยต่อๆไปซึ่งก็เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้แล้วโดยเกิดขึ้นจากการเพราะไม่ได้มีการพัฒนาภาวนาเจริญ4ประการนี้นั่นเองพอไม่ได้มีการพัฒนาเจริญทำให้มากภาวนาใน4อย่างที่จะพูดต่อไปนี้จึงทำให้พระธรรมและพระวินัยเลอะเลือนไปเพี้ยนไปถึงอาการอันแปลกไปเข้าใจสิ่งต่างๆผิดพลาดไปเริ่มมาตั้งแต่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็เริ่มเพี้ยนมาทีละนิดทีละน้อยอะไรคือการเจริญ4ประเภทนั้นหัวข้อท่านให้ไว้คือเจริญกายหมายถึงกายภาวนาเจริญศีลหมายถึงศีลภาวนาเจริญจิตหมายถึงจิตตภาวนาและเจริญปัญญาหมายถึงปัญญาภาวนาซึ่งอันนี้ก็มาตรงกับชื่อของมูลนิธิปัญญาภาวนาพอดีท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเลือกใช้ชื่อนี้ในการจัดตั้งมูลนิธิเพราะว่าเอาคำนี้เป็นที่สุดของการภาวนาแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาธิภาวนากายภาวนาเป็นต้นจนมีปัญญาภาวนาเป็นที่สุดก็ตรงนี้เราไล่เรียงกันไปทีละข้อทีละอย่างท่านผู้ฟังถ้าไม่เจริญ4อย่างนี้แล้วจะมีโทษมากมายเลยโทษ5ประการเดี๋ยวจะค่อยมาสรุปถึงว่าไอ้ทำไมทำแล้วมันจะมีโทษยังไงถ้าทำแล้วจะทำยังไงอันนี้จะพูดตรงนี้ก่อนพูดถึงกายภาวนาคือมาจากคำว่าภาวนานี่เลยแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเจริญเขาบอกว่าถ้าไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาเจริญคือมาจากคำว่าภาวนาหมายถึงการพัฒนาแล้วพัฒนากายพัฒนายังไงต้องไปยกเวทต้องออกกำลังต้องกินอาหารดีๆโอ้นั่นมันเรื่องทางกายแบบทางฟิสิกอลนั่นคือหมอก็มาดูแลก็จึงเรียกฟิสิเชียนแต่กายในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงการสำรวมอินทรีย์นี่ก็ทางหนึ่งยังรวมถึงศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันกับเวลาที่เราเช่นคุณต้องกินคอลลาเจนนะคุณต้องกินโปรตีนเท่านี้นะคาร์โบไฮเดรตเท่านี้นะไขมันเท่านี้วิตามินนั่นนี่อันนี้คือดูแลทางกายแบบหมอดูแลนะโภชนาการดูแลแต่การพิจารณาแล้วจึงบริโภคนี่คือให้พิจารณาไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งไม่ใช่แต่รับประทานพอดีระงับเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นรักษากายนี้ให้เหมาะแก่การที่จะประพฤติพรหมจรรย์มีพัฒนากายพัฒนาแบบนี้ถ้ากินเพื่อเล่นเพื่อสวยงามเพื่อประดับตกแต่งอันนั้นไม่ใช่แล้วอย่าพัฒนากายไปทางนั้นแต่ถ้าเพื่อที่จะระงับเวทนาใหม่เพื่อที่จะป้องกันเวทนาเก่าพิจารณาแบบนี้ถึงจะถูกมันต่างกันนิดเดียวท่านผู้ฟังมันมองคนละมุมนิดเดียวเช่นคุณทาครีมศีลก็บอกไปแล้วนะก็จะบอกว่าไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเอางี้ทาครีมกันแดดได้ไหมเอาแล้วถ้าผิวแตกนี่ใช้ครีมทาได้ไหมนั่นสินะคือทาเพื่อว่าที่จะประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามหอมฟุ้งนั่นนี่นั่นไม่ได้นะไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ถูกไม่เป็นการพัฒนากาย ไม่เป็นการเจริญกายไม่เป็นกายภาวนาแต่ถ้าทาด้วยพิจารณาว่าเออนี่มันระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่ไม่ให้ริมฝีปากแตกเป็นแผลป้องกันสิ่งนั้นสิ่งนี้จะติดเชื้อต่อไปอย่างนั้นทาได้ลักษณะอย่างนั้นคือเป็นศีลไงเป็นการรักษากายด้วยเรื่องของศีลทาได้ทำกิริยาเดียวกันเอ๊ะแต่ทำไมแบบอันหนึ่งเป็นการไม่พัฒนาอันหนึ่งเป็นการพัฒนามันต่างกันตรงการตั้งจิตการทำความเข้าใจตรงนี้แค่นิดเดียวเองท่านผู้ฟังตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ถ้าบอกว่าเราไม่เจริญกายทำให้ศีลอันยิ่งมันก็เสื่อมไปถูกไหมแต่ถ้าพอเรามีการเจริญกายให้ดีศีลอันยิ่งเรามีการทำให้ดีได้หลักการดูฟังพระพุทธเจ้านี่เชื่อมต่อในพระสูตรนี้นะในอังคุตรนิกายนี่ข้อที่79ว่าด้วยอนาคตภัยนี่ว่าคือถ้าไม่เจริญ4อย่างนี้ไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาแล้วการที่จะมีศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งมันจะไม่ได้มันจะไม่เวิร์กพอไม่ได้ซึ่งศีลจิตปัญญาแล้วโอ้มีโทษอะไรต่างๆมาตามอีก 4-5 ข้อนุ่นเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันมันจึงเป็นการนำไปสู่ศีลเนี่ยตบวังศีลอันยิ่งเพราะฉะนั้นมันจึงเกี่ยวข้องกันตรงนี้ว่าถ้าเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วนี่ศาสนานี่จะดำรงอยู่คงอยู่ได้นานนะถ้าเราทำความเข้าใจไม่ถูกต้องอาจารย์ทำมาไงก็ทำไปงั้นเหมือนกันโดยไม่เข้าใจถึงวิธีการพิจารณาเหตุผลเป็นอย่างไรผิดพลาดได้นะตำรวจศาสนาเสื่อมได้เอ้านี่คือการพัฒนากายเรือกายภาวนาหรือการเจริญกายท่านผู้ฟังต้องดูการที่ข้าพเจ้าใช้คำให้ดีนะภาวนานี่ไม่ใช่แบบอ้อนวอนขอร้องขอให้ศีลชั้นดีขอให้ปัญญาชั้นเลิศขอให้ทุกอย่างมันง่ายๆไม่ใช่นะแต่การภาวนาหมายถึงการพัฒนานะคุณจะพัฒนาได้คุณต้องเจอปัญหานะเจอปัญหาแล้วเจอเกิดการพัฒนาได้นะด้วยอุปสรรคด้วยปัญหาด้วยความทุกข์แล้วเราจึงจะมีความสุขมีทางแก้รู้ถึงความเข้มแข็งการเจริญการพัฒนาขึ้นมาได้ต่อมาในประการที่สองเรื่องของศีลศีลภาวนาคือการเจริญศีลถ้าไม่ต้องฟังว่าการภาวนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะต้องนั่งสมาธิหลับตาอะไรอย่างเดียวนะตัดเรื่องที่ว่าฉันจะแบบอ้อนวอนขอร้องนั้นไปเลยนั่นไม่ใช่การภาวนาอยู่ละแต่การภาวนาไม่ได้หมายถึงการที่จะอยู่ในท่านั่งหลับตาอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงการพัฒนาซึ่งมีการพัฒนาการมีการพัฒนาในที่นี้คือศีลด้วยศีลในที่นี้รวมถึงความประพฤติอุปนิสัยรูทีนข้อวัดอบรมศีลให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่ดีศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาข้อวัดปฏิบัติถ้าของคฤหัสถ์ก็จะเป็นศีล5ศีล8คฤหัสถ์นี่มีทั้งที่ยังบริโภคกามอยู่ยังอยู่ครองเรือนแล้วก็มีคฤหัสถ์ที่ประพฤติพรหมจรรย์ยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกามยังยินดีในการกินข้าวเย็นยินดีในการไปเที่ยวดูนั่นนี่โดยยังรวมถึงคฤหัสถ์ที่ประพฤติพรหมจรรย์คือไม่ได้ยินดีในการเสพกามละแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นนักบวชก็เรียกว่าก็รักษาศีล8มีการประพฤติพรหมจรรย์อาจจะอยู่ครองเรือนแต่ว่ามีภาระน้อยลงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันกับคู่ครองแล้วมาขวนขวายในการที่จะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นก็มีศีลประเภทนี้คือศีล8สำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าเป็นนักบวชที่อยู่ในรูปแบบโกนผมห่มเหลือง ก็จะมีตั้งแต่สามเณรขึ้นไปประเทศไทยเราก็มีแม่ชีด้วยตามพุทธบัญญัติก็จะเป็นสิกขามานาเป็นสามเณรีไปตอนนี้พอมาในส่วนของนักบวชแล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นๆต่างๆเพิ่มเติมที่อยู่ในข้อของศีลคือความเป็นปกติทางกายทางวาจานี้รวมถึงศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ไม่ได้ว่าจะกำหนดเป็นข้อเป็นข้ออันนั้นก็จะมีแบ่งเป็น3กลุ่มเรียกว่าจุลศีลมัชฌิมศีลแล้วก็มหาศีลยังมีศีลที่เป็นปาติโมกที่พระสงฆ์จะต้องนำมาทบทวนกันทุก15วันยังมีศีลส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์คือข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆจุกๆจิกๆที่จะเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เกิดความเลื่อมใสในคนที่ยังไม่เลื่อมใสศีลจุกๆจิกๆนี่ก็สำคัญทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าอธิศีลมันก็จะมีอะไรที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปละเอียดละเอียดขึ้นไปการพัฒนาตรงนี้นะท่านผู้ฟังจึงทำให้เกิดการยิ่งขึ้นไปได้ศีลภาวนาจึงมีคำนี้แล้วก็มีคำว่าอธิศีลสิกขาอธิศีลนั่นเองศีลอันยิ่งพอเรามีการพัฒนามันก็เจริญยิ่งขึ้นไปได้ไงและยังรวมถึงข้อปฏิบัติที่เป็นออปชั่นอื่นๆสำหรับพระสงฆ์นี่ก็จะยังมีธุดงควัตรซึ่งจัดอยู่ในหมวดของศีลถ้าเอาเรื่องการศึกษาฝ่ายปริยัติเข้ามารวมด้วยไวยากรณ์นี่ก็จัดอยู่ในเรื่องของพระวินัยตำวังไวยากรณ์หมายถึงไวยากรณ์ภาษาบาลีนี่แหละภาษาที่จะรักษาคำสอนหรือว่าภาษาบาลีส่วนที่เป็นตัวไวยากรณ์รูปแบบของภาษาต้องมีการร้อยกรองอย่างไรรูปแบบคำพูดยังไงถูกยังไงผิดนี่จัดอยู่ในหมวดของพระวินัยนี่เลยจะใช้คำว่าวินัยก็ได้ระเบียบวินัยก็ได้ศีลก็ได้ความเป็นปกติก็ได้ใช้ข้อวัดข้อปฏิบัติก็ได้ใช้รูทีนก็ได้อบรมพัฒนาเจริญศีลให้ดีจะเป็นพื้นฐานของสิ่งอื่นต่อๆไปคือทางจิตและทางปัญญาในเรื่องของการพัฒนาศีลนี้ท่านผู้ฟังเราจะให้เกิดการพัฒนาได้เนี่ยแทนที่เราจะมองว่าโอ้ยนี่มันเป็นภาระมันเป็นอ้วนอะไรจะต้องมาบังคับให้ฉันอย่าพูดอย่างนั้นแต่ให้พูดอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นแต่ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะมองว่าเป็นการบังคับเนี่ยนะเราจะทำด้วยความยากลำบากมากกำลังใจมันจะไม่มีมันจะไม่อยากทำหรือทำไปสักหน่อยแล้วมันก็เลิกอย่างเงี้ยนี่คือแบบถูกบังคับไงถูกบังคับไม่มันจะไม่ได้มันจะไม่เวิร์กมันจะไม่เรียกการภาวนาแต่การภาวนาเนี่ยคำนี้นะท่านผู้ฟังหมายถึงมันจะต้องเล็งเห็นถึงผลที่มันจะได้รับนะท่านผู้ฟังคือให้เล็งเห็นว่าศีลเนี่ยเป็นผลศีลเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุหมายความว่าไงคือถ้าศีลเป็นเหตุให้เกิดผลคือความไม่ร้อนใจเกิดผลส่วนความไม่ร้อนใจเป็นเหตุให้เกิดอะไรมันก็เกิดปีติสุขขึ้นมาเกิดเป็นความสงบขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเอาความไม่ร้อนใจจากที่ผลก็กลายเป็นเหตุเอาสมาธิจากที่เป็นผลของความไม่ร้อนใจปีติสุขศีลเหล่านั้นเอาเป็นเหตุของอะไรเอาเป็นเหตุของปัญญาปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นผลแล้วเอาถ้าปัญญาตั้งขึ้นเป็นเหตุมันก็กลายเป็นให้เกิดผลคือการปล่อยวางเป็นไปตามลำดับเป็นไปตามลำดับทีนี้ถ้าเราจะมองว่าศีลเป็นเหตุโอ้ฉันต้องฝืนทำนั่นนี่เนี่ยไม่เราคิดไม่ถูกคิดอย่างนั้นแล้วเราจะเหนื่อยแต่ให้มองถึงผลที่เราจะได้รับจากเหตุที่เราสร้างคือศีลนี้คือมองถึงการข้างหน้าพูดง่ายๆท่านฟังอย่างคนที่ยังขี้เกียจอยู่นอนตื่นสายไม่ออกกำลังกายรู้ว่าสิ่งนี้ควรทำแต่ไม่ยอมทำมีนิสัยที่มันแบบไม่ดีนะขี้เกียจอย่างเงี้ยกินจุกจิบอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะทุกวัน ือบางคนก็ลองมาแล้วหลายวิธีการมันก็เออดีอยู่พักนึงแล้วก็เอากลับเป็นเหมือนเก่าน้ำหนักก็เพิ่มคือเก่าหรือศีลดีอยู่บางเวลาเอาแต่พอทำหายไปไม่ได้ถูกบังคับนั่นนี่เอากลับเป็นเหมือนเก่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ไม่พยายามทำแต่พยายามแล้วแต่ว่ามันไม่ไปเพราะว่ามันติดว่ามองตรงนี้เท่านั้นเองแต่ถ้ามองว่าเออข้อนี้เป็นเหตุให้เกิดผลอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเช่นคนที่เขาไม่อ่านหนังสือแต่เขามาเล่นโซเชียลเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นว่าผลอะไรมันจะตามมาแล้วมันจะดีจากการที่ฉันจะไม่เล่นโซเชียลฉันจะมาเพลิดเพลินกับ YouTube Facebook แต่ว่าฉันควรจะมาอ่านหนังสือควรจะมาทำสิ่งที่ควรทำเพราะเขาไม่ได้เห็นภาพใหญ่ต่อไปว่าเอ้ยการที่เรามันทำสิ่งที่ถูกถึงเวลาจะต้องทำในสิ่งที่ควรทำก็ทำเนี่ยเออมันจะได้ผลอะไรตามต่อมาให้เล็งเห็นถึงสามัญผลที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีศีลเช่นในที่นี้คือจะทำให้จิตเรามีความสงบระงับจะทำให้เรามีความจำดีจะทำให้เรามีปัญญาจะทำให้เรามีความเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งหรือเราจะมองว่าให้ศีลเป็นผลก็ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลศีลจะรักษาเราศีลจะรักษาเราจากคำคารหาต่างๆนิสงสีเนี่ยท่านฟังที่พระพุทธเจ้าพูดตรัสไว้5ประการคนอื่นก็จะยกย่องชื่อเสียงก็จะกระจายไปหนึ่งละ2จะไม่ครั่นคร้ามจะไม่ถูกมาเขาต่อว่าเนี่ยถ้าคุณใช้เวลาไปทำอะไรทำไมคุณทำอย่างนี้มันถูกต่อว่าภายหลังเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะฉันมีสีนี่เป็นอนิสงผลของเจ้าตัวศีลมองที่ผลตรงนี้แทนที่จะมองว่าเป็นความลำบากเป็นเหตุไม่มองว่าศีลคือผลหรือ3จะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจเวลาเข้าไปสู่บริษัทไหนที่ไหนใครก็จะว่าอะไรยังไงเราไม่ได้ละเจอได้รับการยกย่องละ1ใช่ไหม2จะไม่กลั้นคร้ามเวลาใครจะมาต่อว่าอะไรยังไงและ3ในที่นี้คือจะไม่ร้อนใจซึ่งหมายความว่าบางทีไม่มีใครต่อว่าอะไรเราไม่ได้ไปหาใครแต่บางทีมันเกิดความร้อนใจขึ้นมาเองใช่ไหมเพราะนั่นคือไม่มีศีลแต่ถ้ามีศีลปึ้งเนี่ยมันจะมีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นในภายในใครจะด่าว่ายังไงไม่ว่ายังไงไม่ได้ชมเรายังไงเราไม่ต้องร้อนใจไม่ใช่ว่าปฏิบัติศีลแล้วต้องให้เขายกย่องก็ไม่ยกย่องก็ไม่เป็นไรเราสบายใจจะเป็นอย่างนี้คือความไม่ร้อนใจอย่างที่สี่ท่านพูดถึงว่าความที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าบอกไม่ได้อะไรเลยเช่นจิตก็ยังไม่สงบยังไม่ได้เห็นความเป็นจริงจังอะไรเลยยังไงไม่มีทางไปตกนรกจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่อย่างถัดมาเนี่ยก็เป็นใบเพื่อปกทรัพย์ได้เพราะคนที่มีศีลมีระเบียบวินัยมีรูทีนที่เหมาะสมทำสิ่งอะไรที่ดีงามแล้วเออมันประกอบกับเรื่องของกายภาวนาเออมันจะทำให้เป็นใบเพื่อโอกาสได้นี่เป็นแง่มุมหนึ่งที่ข้าพเจ้าก็เห็นว่าทำไมพระพุทธเจ้าพูดเรื่องกายภาวนาแยกมาอีกอันหนึ่งนะซึ่งข้าพเจ้ามองว่ากายภาวนาที่มันไม่เหมือนกับศีลภาวนาเนี่ยตรงที่ว่าศีลนี้จะเป็นข้อปฏิบัติเจาะจงลงมาทางกายทางวาจาบัญญัติไว้ชัดเจนคือศีล5ศีล8เป็นต้นแต่กายภาวนาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกอย่างเช่นสมัยปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาการดำเนินชีวิตแบบเก่าๆมันต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องพัฒนาตามไปนี่คือกายภาวนาเช่นอาชีพที่เราเคยมั่งคั่งร่ำรวยทำแล้วได้ดีเมื่อสัก10ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้มีโลกของ AI โลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปคุณแทนที่ว่าจะทำแบบเก่าคุณทำแบบใหม่อย่างนี้เราต้องมีข้อวัดรูทีนอะไรยังไงเอาเรื่องศีลมาช่วยแต่ทำกายภาวนาคือการพัฒนากายไปในแนวทางนั้นให้เกิดประสิทธิภาพในทางภายนอกอย่างไรอย่างไรนั่นเป็นกายภาวนาทางภายนอกทางสิ่งแวดล้อมทางโลกทางเทคโนโลยีแต่ถ้าทางกายเราตัวเราภายในตัวเรา หมายถึงข้อปฏิบัติทางกายข้อปฏิบัติทางวาจานี่คือศีลศีลและภาวนาตรงนี้แล้วศีลท่านผู้ฟังยังเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายลักษณะของศีลภาวนาก็จะทำให้เกิดศีลอันยิ่งคืออธิศีลเป็นส่วนที่ต่อเนื่องไปถึงอธิจิตคือจิตอันยิ่งศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งจะสามารถที่จะช่วยรักษาศาสนาให้มั่นคงตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานได้ท่านผู้ฟังศีลนี่คือประการที่สองศีลภาวนาการเจริญศีลการพัฒนาศีลพัฒนาความประพฤตินั่นเองถัดมาในข้อที่สามคือจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาจิตเจริญจิตฝึกอบรมจิตให้ดีขึ้นมั่นคงเข้มแข็งตั้งมั่นในที่นี้ถ้าจะแจกแจงออกกองของอธิจิตหรือจิตตภาวนาระหว่างท่านก็จะพูดถึงสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นมันก็รวมเรื่องสติมาอยู่ในส่วนของจิตตภาวนานี้ด้วยเอางั้นก็จิตต้องมีสมาธิมีความมั่นคงจิตต้องมีที่ตั้งคือมีสติแล้วนอกจากนี้สมาธิส่วนอื่นๆท่านผู้ฟังเช่นพรหมวิหารสี่นี่ต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอาแล้วก็ถ้ารวมถึงเรื่องความเพียรแล้วก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรอดทนเข้มแข็งพลังจิตนั่นเองจิตตภาวนาของคนนอนมันจะพัฒนาความอดทนพัฒนาจิตให้มีความเพียรให้มีสติให้มีสมาธิได้พัฒนาได้ระวังพัฒนาได้คนเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะจากที่ขี้เกียจขี้คร้านเอากลายเป็นคนขยันได้เอาความขี้เกียจขี้คร้านออกไปจากที่แบบเผลอเลอหลงลืมสติเพลินไปตามสิ่งต่างๆไม่เพลินละเรามีเป้าหมายที่ตั้งมั่นไว้มีความเพียรที่เหมาะสมเอาเกิดมีสติระลึกถึงสิ่งที่เราควรทำไม่ไประลึกถึงสิ่งที่เราไม่ควรทำนั่นก็เป็นสัมมาสติจิตระงับลงระงับลงเป็นอารมณ์เดียวนั่นก็เป็นสัมมาสมาธิหรือเราอดทนแผ่เมตตาไปให้คนนั้นคนนี้อันนั้นก็เป็นสมาธิเป็นพลังจิตอันหนึ่งแต่มีเมตตาแล้วก็ต้องพูดรวมถึงกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยจิตใจมีความเป็นพระพัฒน์สอนผ่องใสสุขสงบเยือกเย็นเบิกบานสดชื่นพูดทั้งหมดมาเนี่ยมันมีคู่ตรงข้ามอยู่นะตัวังถ้ามีความกังวลใจมีแต่เรื่องสงสัยนั่นนี่จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองง่วงซึมวุ่นวายฟุ้งซ่านคิดอาฆาตพยาบาทโออันนี้แสดงว่าจิตยังไม่พัฒนาเอาพัฒนาได้สิพัฒนาได้จิตพัฒนาได้ก็เอาไอ้พวกนี้ออกไปแล้วทำยังไงตั้งสติขึ้นสิเพราะเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังในที่นี้ถ้าเราไปคิดเรื่องกังวลใจนั่นนี่ทำไมเราควบคุมจิตไม่ได้ทำไมโลกเป็นอย่างนี้นานๆไปละไปละถึงในทุกวันอังคารต้องฟังข้าพเจ้ามาพูดถึงเรื่องการภาวนาเนี่ยคือการพัฒนาเจาะจงมาในเรื่องของจิตนี่เลยจิตตภาวนาปัญญาภาวนานี่แหละอยู่ในช่วงของจิตตวิเวกนี่แหละการพิจารณาให้เกิดสมถวิปัสสนาในรูปแบบต่าง ถ้าท่านผู้ฟังอยากจะพัฒนาจิตให้มีความมั่นคงตั้งไว้ด้วยสติอย่างนี้อย่างนี้ให้มีความเยือกเย็นมั่นคงด้วยสมาธิอย่างนี้อย่างนี้ให้มีความสว่างไสวเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วยปัญญาอย่างนี้อย่างนี้นั่นให้ไปฟังในช่วงจิตวิเวกได้วิธีการปฏิบัติต่างๆรายละเอียดก็จะอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้พูดถึงหัวข้อจิตตภาวนาแล้วก็ลงรายละเอียดสักนิดหน่อยเพื่อท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงว่าลักษณะของมันเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องมีการจิตตภาวนาเพราะมันมีอธิจิตตสิกขาอยู่มีอธิจิตที่เป็นจิตอันยิ่งจิตที่ละเอียดลงไปจิตที่ละเอียดลงไปนั้นก็คือจิตประภัสสรของเรานั่นเองจิตของเรานั้นมีความเป็นประภัสสรอยู่แล้วแต่มันเศร้าหมองไปตามกิเลสที่เป็นอาการทุกข์จรมาทำยังไงอ่ะก็ทำให้มันผ่องใสขึ้นด้วยจิตตภาวนาเราจะเห็นอธิจิตตรงนี้ตบวงอธิจิตเป็นยังไงนะคือจิตที่มันละเอียดลงไปจิตที่มันละเอียดลงไปเป็นยังไงนะคือจิตก่อนที่มันจะเศร้าหมองแหละอย่างเวลาที่เราโกรธไม่พอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยนะเช่นหิวเงี้ยหิวมันจะหงุดหงิดเนี่ยฟังเรื่องอะไรมามันหงุดหงิดตามไปหมดเอานั่นมันมีนิวรณ์ไงหิวฟุ้งซ่านไม่สงบนั่นนี่มันก็เลยมีนิวรณ์แล้วก็รู้อะไรมันก็เศร้าหมองไปหมดตามต่อไปหมดแต่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือเฮ้ยต่อให้เราหิวเราก็ไม่มีนิวรณ์ก็ได้นี่นาเออทำยังไงนะนั่นไงจิตตภาวนาเพื่อให้มีอธิจิตไงมีจิตตภาวนาแล้วเกิดอธิจิตแล้วนี่แหละมันจะทำให้เกิดประโยชน์ตามต่อมาเป็นการระมัดระวังภัยอีก5อย่างที่จะพูดถึงต่อไปในวันนี้นี่คือหัวข้อที่3ที่ว่าการจิตตภาวนาถัดมาในประการที่4ตําบังคือปัญญาภาวนาปัญญาภาวนาคือการพัฒนาปัญญาฝึกอบรมปัญญาเจริญปัญญาคำว่าเจริญคำว่าภาวนานั้นคือจากที่มันไม่มีทำให้มันมีจากที่มันยังไม่ดีทำให้มันดีจากที่ดีอยู่แล้วทำให้มันดียิ่งขึ้นการพัฒนาตรงนี้แต่คือไม่ใช่ว่าเออฉันแบบทำสมาธิไม่ได้ก็เลยไม่ทำเอานั่นไม่ใช่ภาวนาท่านผู้ฟังนั่นขี้เกียจถ้าขี้เกียจแล้วมันไม่ใช่การภาวนาละเราก็จะทำไม่ได้ใช่ไหมไงพัฒนาสิท่านพัฒนาก็จึงมีคำว่าภาวนาไงภาวนาจึงไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องเข้าใจให้ถูกแต่หมายถึงการพัฒนาปัญญายังไม่มีทำไม่มีได้ไงฝึกอบรมปัญญาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองสามส่วนท่านผู้ฟังวันนี้จะพูดถึงสองส่วนก็แล้วกันส่วนแรกคือเป็น perspectiveคำว่า perspective หมายถึงมุมมองสิ่งเดียวกันเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเรามองคนละมุมเออมันกลายเป็นคนละเรื่องนะมุมมองผิดชีวิตเปลี่ยนจากถ้าเช่นเรามองโดนัทอะไรอย่างเงี้ยนะมองโดนัทจากข้างบนมันก็เป็นวงสองวงซ้อนกันอยู่ใช่ไหมจากมุมบนเออถ้าคุณมองข้างๆนี่เออมันเป็นวงรีๆนะเออใช่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมที่มันมีหัวมนๆน่ะอ่ะเออมองมุมนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วถ้ามองเฉียงๆมันกลายเป็นวงรีฮะอมอยู่ที่มุมมองอีกคนหนึ่งบอกฉันเป็นวงรีอีกคนหนึ่งบอกเออฉันเป็นวงกลมอาจารย์หนูฉันเป็นแบบมนๆตัวอย่างนี้ท่านบอกไว้เลยท่านผู้ฟังคนที่เขาไม่เคยเห็นต้นทองกวาวต้นทองกวาวเป็นยังไงคนไปกรุงเทพบางทีไม่เคยเห็นคนหนึ่งก็เลยบอกว่าโอ้โหดอกมันสีแสดส้มสดๆเลยเหมือนชิ้นเนื้อในตำราคัมภีร์เขาอธิบายว่าอย่างนี้สีดอกก็มันเหมือนชิ้นเนื้อโอ้ส้มแสดแป๊ดเลยนะสีแดงออกไปในทำนองนั้นด้วยโอ้เหรอโอเค ปเจออีกคนหนึ่งต้นทองกวาเป็นยังไงท่านคนหนึ่งก็บอกโอ้ใบมันดกมากเลยใบมันเขียวปึ๊ดแล้วก็ดกเลยเอ้าทำไมคนนั้นเขาบอกมันสีแดงนี่มันบอกสีเขียวเอ๊ยังไงนะยังไงนะไปถามอีกคนหนึ่งว่าต้นทองกวาเป็นยังไงเนี่ยคุณรู้ไหมอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ดำปึ๊ดเลยดำปึ๊ดเอ้าดำยังไงลำต้นมันเนี่ยดำปื้อเลยกาบลำต้นเนี่ยดำเลยดูต้นไหนก็ได้ที่มันดำๆนี่ต้นนั้นแหละต้นทองกวาวคนนี้งงเลยท่านผู้ฟังคนหนึ่งบอกแดงคนหนึ่งบอกเขียวคนหนึ่งบอกดำเอ้ายังไงกันเนี่ยแล้วมันแดงเขียวหรือดำกันแน่นั่นสิท่านผู้ฟังไม่เคยเห็นต้นทองกวาวนะไปเสิร์ชดูเลยภาษาอีสานก็เรียกต้นจานนะแต่ช่วงปลายปีต้นปีฝนไม่ตกมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันออกดอกสีแดงแป้นเลยส้มไปในทางแดงๆใบมันก็ดกด้วยลำต้นก็สีดำอย่างที่เขาว่าจริงๆเขามองคนละมุมมองคนละมุมก็เลยไม่เข้าใจเหมือนตาบอดคลำช้างคนหนึ่งคลำที่งาบอกโอ้ช้างเหมือนผานคนหนึ่งคลำที่หัวบอกช้างเหมือนพ่อมคนหนึ่งคลำที่ลายหางตรงขนมันบอกเอาเหมือนไม้กวาดคนหนึ่งคำที่กลางหางมันเอาเหมือนงูเหมือนเสาเออแต่ละคนก็อ้าวทำไมเป็นเงี้ยมองคนละมุมนี่คือส่วนของปัญญาเหมือนกันนะหวังเป็นมุมมองเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งได้มาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราอย่าไปพึ่งเข้าใจว่าเอ้ยเขาผิดนะนี่เนี่ยหรือเขาไม่ถูกนะนี่นะแต่ว่าให้เข้าใจมุมมองของเขาส่วนนี่ก็เราจะพัฒนาปัญญาให้ท่านฟังถ้าเราแบบมัวแต่มองมุมเดียวอันนั้นแล้วเราไม่มีการพัฒนาปัญญาแต่การพัฒนาปัญญาอบรมปัญญาเจริญปัญญาได้ต้องมีความเท่าทันรอบตัวนี่คือในแง่มุมที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองทั่วไปนะหรือ2ลักษณะมุมมองที่เป็นระบบระบบในที่นี้ในแง่มุมนี้คือระบบของอริยสัจ4คุณมาเข้าใจในระบบของอริยสัจ4นี้เรียกว่ามีปัญญาไม่ใช่ระบบอื่นๆอะไรต่างๆทั่วๆไปละแต่ระบบของอริยสัจ4มาคิดตามระบบนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการรวมกับเรื่องของสมาธิจึงเป็นการพิจารณาคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิเรียกว่าการพิจารณาแต่ไม่ใช่คิดเรื่องอื่นๆต่างๆใดๆทั่วๆไปเช่นเรื่องทำมาหากินเรื่องการสร้างเงินสร้างรายได้เรื่องคำพูดนั่นนี่ไม่ใช่แต่คิดมาในระบบของอริยสัจ4ประโยนิสมนสิการคิดมาในระบบของอริยสัจ4เป็นโยนิโสมนสิการด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละท่านผู้ฟังจะให้เกิดปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาเป็นปัญญาภาวนาเป็นการเจริญปัญญาอันนี้ประการที่2หรือในแง่มุมที่3คือเรื่องของการชำระกิเลสให้เห็นความไม่เที่ยงเลยเจาะจงลงมาตรงนี้เลยเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแค่นี้ก็ได้ท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเอาเรื่องแบบการเงินการธนาคารแง่มุมต้องเข้าใจคนนั้นจากมุมมอง HR จากมุมมองของนักขายจากมุมมองเดี๋ยวพูดอะไรเนี่ยเอาหรือมุมมองของอริยสัจ4อะไรโอ้แล้วคำศัพท์อะไรก็เยอะอีกก็บอกฟังธรรมะยากจะไปยากอะไรต้องมาฟังเราไม่ได้เอาปริญญาเอกสัก 3-4 ใบให้หน่อยเราไม่ต้องพูดถึงปริญญาตรีอะไรเลยเอาแค่ว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงก็มีปัญญาได้นั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงนี่ก็ปัญญาในระยะที่3ในเรื่องของการเจริญปัญญาในเรื่องของการพัฒนาปัญญาในเรื่องของปัญญาภาวนาทำไมอ่ะมันจะพ้นทุกข์ได้ทำให้เกิดอธิปัญญาในทั้งสองส่วนนี้ อยากจะพูดรวมกันในหัวข้อของจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาด้วยท่านฟังว่ามันจะมีส่วนที่เป็นสมาธิภาวนาอันนี้ก็มาในอังคุตรนิกายหมวด4นะที่พูดถึงเรื่องของสมาธิภาวนา4แบบส่วนเรื่องต้นที่ข้าพเจ้าตั้งมาในภาวนา4ประเภทอันนี้ต้นนั้นมาจากอังคุตรนิกายหมวด5พูดถึงไปในอนาคต5ประการพระพุทธเจ้าอธิบายถึงการภาวนา4อย่างนี้มีอยู่ส่วนในหมวด4พูดถึงการภาวนาที่เป็นเจาะจงมาในเรื่องของสมาธิภาวนาซึ่งถ้าพูดถึงสมาธิภาวนานั้นมันก็จะมาจัดอยู่ใน2ส่วนคือจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาจะเรียกรวมได้ว่าเป็นสมาธิภาวนาก็ได้โดยสมาธิภาวนาที่ดึงมารวมกันของจิตและปัญญาภาวนานั้นแยกได้ออกได้เป็น4ประเภทท่านผู้ฟังคือสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะอันนี้ที่1สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันอันนี้ที่2สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อญาณทัศนะอันนี้ที่3และสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะอันนี้อันที่4ภาวนาในที่นี้ที่พูดถึงสมาธิภาวนานี้นั้นทำให้เราเห็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นการเจริญให้มากทำให้มากการทำให้มากการเจริญให้มากจะเป็นการพัฒนาได้แล้วการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของสัมมาสติที่จัดอยู่ในหมวดของสติจิตอยู่แล้วจะอยู่ในหมวดของจิตภาวนาอยู่แล้วมันก็คือปฏิปทาน4นั่นเองตามหวังในนัยยะที่พูดถึงสมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นท่านอธิบายออกไปอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเห็นเวทนาความรู้สึกสัญญาความหมายรู้วิตกคือความตรีตรึกเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปก็ให้เห็นแจ่มแจ้งให้เห็นแจ่มแจ้งสังเกตดูเฉยๆนะครับเนี่ยหมายถึงเนี่ยสังเกตดูเฉยๆว่าโอ้อะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปเอานี่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนะอันนี้คือทำให้เราเห็นว่าโอ้ถ้าเราจะพัฒนาสติปัฏฐาน4นี่เลยเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นนี่คือสังเกตดูเฉยๆนะยังไม่ต้องเข้าใจแค่สังเกตดูเฉยๆเข้าใจนี่ก็จะเป็นลักษณะของปัญญาจะอยู่ในสมาธิภาวนาเพื่อสิ้นอาสวะแต่ถ้าสตินี่คือแค่สังเกตเฉยๆส่วนที่สมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันก็คือพูดถึงฌานทั้ง4ก็คือสมาธินั่นเองฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เพราะนั้น2ข้อนี้ก็จะจัดอยู่ในส่วนของจิตตภาวนาจัดอยู่ในส่วนของสัมมาสติและสมาธิส่วนสมาธิภาวนาข้อที่3ที่เป็นใบเพื่อญาณทัศนะคือให้เห็นแสงสว่างสมาธิภาวนาข้อที่4ที่เป็นใบเพื่อการสิ้นอาสวะคือให้มีความเข้าใจถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของขันธ์ทั้ง5ซึ่งทั้ง2ส่วนนี้คือส่วนที่อยู่ในปัญญาภาวนาตัววังซึ่งในส่วนที่ว่าเป็นใบเพื่อญาณทัศนะเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความมีฤทธิ์ท่านก็จะพูดอธิบายไว้อยู่ในส่วนของอิทธิบาท4ด้วยและส่วนที่เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นนี่คือเข้าใจไม่ใช่เห็นแบบสังเกตเห็นเฉยๆเห็นนี่คือเห็นแล้วเข้าใจทะลุปรุโปร่งว่าอ๋อขันธ์5เนี่ยไม่เที่ยงอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ดับไปอย่างนี้ลักษณะนี้คือส่วนที่เห็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาหนึ่งเป็นส่วนของปัญญาทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีการเจริญภาวนา4ประการนี้กายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนามันจะมีประโยชน์อะไรเอาโทษของมันก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าถ้าไม่ทำกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาของเราไม่เจริญที่ศีลที่จิตที่ปัญญาไม่เจริญเพ พอไม่เจริญแล้วโอ้โหโทษต่างๆตามมาเลยท่านพูดถึงภัยคืออันตรายอยู่5ประการที่ถ้าเราไม่ทำคือการที่ถ้าใครไม่ทำแล้วอัตถกรณีของพระนี่พระสงฆ์ไม่ทำใช่ปะบวชให้คนอื่นต่อไปรุ่นต่อไปเขาก็ไม่ทำอ่ะพอเขาไม่ทำแล้วเป็นไงพระธรรมเลอะเลือนพระวินัยเลอะเลือนพอพระธรรมเลอะเลือนพระวินัยเลอะเลือนพระเนรก็ถึงอาการอันแปลกคำนี้นะหมายความว่าอย่างนี้ระวังคือปกติของพระเนรเป็นยังไงอ่ะมันไม่ได้เป็นปกติอย่างนั้นแปลกจากที่ควรจะเป็นอ่ะเช่นพระไม่ควรกินข้าวเย็นหน้าใช่ไหมบริโภคอาหารล่วงไปแล้วแต่ทำไมกลุ่มนี้กินข้าวเย็นก็แปลกดีนะแต่พระก็ไม่แต่งหน้าทาปากใส่วิกหรือไปเที่ยวเทคเที่ยวผับนะแต่ทำไมพระเนนกลุ่มนี้แต่งหน้าทาปากกลางคืนไปเที่ยวเทคเที่ยวผับนะก็แปลกดีนะปกติพระเขาไม่ขับรถนะทำไมพระกลุ่มนี้ขับรถมันก็แปลกดีนะเนี่ยเป็นคำพูดที่จะหมายความว่าพระเนนถึงอาการอันแปลกคือมันไม่ดีนะฟังทำวินัยก็เลื่อนเลื่อนไปคนอื่นเขาเห็นที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสยิ่งขึ้นที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็โอ้ยหมดความเลื่อมใสลงไปนี่ก็เสียข้อเท

ริญปัญญารวมถึงไม่เจริญกายแล้วนี่อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าตัวเองจะมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเลยนะแสดงธรรมตั้งฟังคือการบวชให้การให้นิสัยเนี่ยมันต้องดูข้อปฏิบัติของตัวเองด้วยเนี่ยจะมีเรื่องอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาต่อมาแต่พอแสดงธรรมเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องมีก็ได้แต่ยังคารวะรักษาศีลห้าก็ยังพูดถึงเรื่องอภิธรรมอภิวินัยอะไรต่างๆได้เลยถูกไหมล่ะแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าไม่มีการเจริญศีลจิตปัญญากายด้วยแล้วเนี่ยการตอบคำถามการแสดงธรรมะที่ลึกซึ้งมันก็จะทำให้ถลำลงไปสู่ธรรมะอันดำโดยไม่รู้ตัวผิดโดยไม่รู้ตัวโอ้โหไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรเนี่ยมันแย่มากๆเลยนะโอ้ยถ้ามีคนมาชี้โทษเราว่าเราผิดอันนี้นะโอ้โหนี่ดีมากเลยนะเขาชี้ขุมทรัพย์ได้ไหมหรือว่าเราน้อยเรายังเตือนตัวเองด้วยตนเองได้ว่าเราผิดข้อนี้เราไม่ดีข้อนี้แต่นี่ถ้าบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรอ่ะแล้วไหนเขาชี้โทษให้คิดว่าตัวเองถูกอีกอ่ะโอ้โถมันจึงแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าเงี้ยแบ่งเป็นนิกายมาเงี้ยเถรวาทก็อย่างนึงใช่ไหมมหายานก็อย่างนึงเนาะวิจริยานก็อย่างนึงทำไมเขากินข้าวเย็นนี่ก็จะว่าเขาไปอีกนี่แล้วก็จะถลำลงสู่ธรรมะอันดำโดยไม่รู้ตัวเนื่องเพราะการถามตอบบ้างเพราะการแสดงธรรมะที่ลึกซึ้งไปบ้างนี่โทษจะเกิดขึ้นได้และประการที่สี่จะเข้าใจไปว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งไปกว่านี้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครพูดคำของพระพุทธเจ้าก็ฟังแล้วพุทธพจน์โน้ยมันจะมาอ่านอะไรให้กันฟังอ่านหนังสือให้ฟังโน้ยก็เท่านั้นแหละอันนี้นี่คิดผิดแล้วแต่ถ้อยคำอะไรที่แบบกล่าวมาภายหลังเป็นคำกวีเป็นคำอะไรที่มีพยัญชนะอันวิจิตพิสดารเป็นคำกล่าวที่มันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับโอ้ตั้งใจฟังมันมาศึกษาอ่านนานๆเข้าใจผิดแล้วเลอะเลือนแล้วทำอย่างนี้ไม่ถูกแล้วศาสนาก็เสื่อมไปนะทุกวันเสื่อมลงมีโทษประการที่สี่และนอกจากนี้ถ้าไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาแล้วการบรรลุธรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยจะคิดไปถึงขนาดว่ามรรคผลนิพพานนี่ไม่มีแล้วสมัยนี้จบเอวังไม่มีอ้าวก็เพราะไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่ได้เจริญปัญญาก็เลยคิดว่าไม่ต้องไปทำอะไรก็มันไม่มีนะธรรมะก็ไม่บรรลุหรอกการบรรลุเนี่ยโน่นรอพระศรีอริยเมตไตรนุ่นโอ้ยคิดไปงั้นเนี่ยคิดผิดแล้วทุกฝั่งถามว่าภัยทั้ง5ประการเนี่ยเห็นมีไหมในปัจจุบันแน่นอนทุกฝั่งเสิร์ชดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้มีข่าวทางออนไลน์ก็ได้โอ้ยิ่งเยอะโซเชียลนี่บานที่เขาไม่ได้เอามาลงข่าวด้วยซ้ำเพราะอะไรนะไม่ได้พัฒนากายกายภาวนาไม่ได้พัฒนาศีลศีลภาวนาไม่ได้พัฒนาจิตจิตตภาวนาไม่ได้พัฒนาปัญญาคือปัญญาภาวนาแต่ถ้าพัฒนาแล้วนะภัย5ประการนี้กำจัดไปได้เลยถูกรื้อถอนไปได้เลยธรรมะและวินัยก็จะไม่เลอะเลือนจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานเลยทีเดียวทุกฝั่งอันนี้สงฆ์นี่มีมากมายนอกจากทำให้ธรรมะตั้งอยู่ได้กาลนานแล้วตัวเองเนี่ยยังจะมีการบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุทำให้แจ้งธรรมะที่จะไม่แจ้งได้สามารถแสดงธรรมได้คล่องแคล่วไปสู่ธรรมะอันเป็นสีขาวยังจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆรุ่นหลังๆต่อไปด้วยตั้งวังมีประโยชน์มากการภาวนา4ประเภทนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงพูดถึงหัวข้อการภาวนา4ประการนัยยะที่1มีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาเรายังได้กล่าวถึงสมาธิภาวนาอีกนัยยะหนึ่งคือสมาธิภาวนาเพื่อสติเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อญาณทัศนะและเพื่อการสิ้นอาสวะ

0: ประกอบให้ท่านผู้ฟังฟังกันด้วยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage YouTube Channel หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญกระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เริ่มใช้ระบบe-office แบบไร้กระดาษทั้งกระทรวงเพื่อลดขั้นตอนงานเอกสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มใช้งานระบบแล้วก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาระบบเชื่อมโยงงานสารบัญและงานบริหารบุคคลของทุกหน่วยงานรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดโดยคาดว่าการใช้ระบบ e-office จะช่วยลดการใช้เอกสารลดความซ้ำซ้อนของงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ร้อยละ 30-40 พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับทุกหน่วยงานบริหารจัดการสิ่งกีดขวางการระบายน้ำรับมือเอลนีโญกำลังแรงช่วงปลายปีนี้ส่วนปริมาณน้ำต้นทุนมีเพียงพอจากการกักเก็บช่วงฤดูฝนปี2568
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวถึงมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ว่าสทช.ได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบงานก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ำหรือช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าส ภาวะเอลนิโยมีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนิโยกำลังแรงมากช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้อาจมีความรุนแรงมากกว่าสภาวะเอลนิโยเมื่อปี2558ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไม่ประมาทโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานได้เน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารและเพาะปลูกตามแผนที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยสธนช.จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมทักษะยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อยกระดับแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าน
9: ายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะและเพิ่มทักษะแรงงานไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อรองรับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทั้งการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระบบรถยนต์ไฮบริดและการดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยจัดฝึกอบรม30ชั่วโมงผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและก้าวสู่แรงงานทักษะสูงรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะของชาวไทยก็คือวันภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่จะไปทำบุญที่วัดนะคะก็จะมีเวียนเทียนด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าฟ้าฝนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางช่วงเช้านะคะหรือว่าบ่ายเย็นค่ำวันนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการประกาศออกมาในช่วงตีห้าที่ผ่านมาค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบไปจนถึง30กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้ค่ะอันนี้เป็นฉบับที่12แล้วนะคะซึ่งประกาศเนี่ยบอกว่าในช่วงนี้นะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็ตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอใหใครที่จะอยู่ในพื้นที่หรือว่าใครที่จะเดินทางก็ระมัดระวังด้วยค่ะโดยเฉพาะอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากอาจจะทำให้ฝนเนี่ยตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นก็สูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะส่วนความปลอดภัยเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครจะเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีหรือว่าเดินทางในช่วงเวลานี่ที่เราจะออกมาเตือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะเพราะฉะนั้นติดตามพยากรณ์อากาศได้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรืออาจจะมีสายด่วนนะคะเข้าไปโทรสอบถามได้1182นะคะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศนี้นะคะตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกช่วงหนึ่งจะไปติดตามได้ในช่วงของเวลา17นาฬิกาค่ะส่วนพยากรณ์อากาศในภาพรวมนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้มากับอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแต่มากับผู้ชายท่านหนึ่งนะคะวันนี้มากับพายุไหมมีฝนตามมาด้วยไหมคะคุณ
1: ไม่ได้มีฝนตามมาครับผม
0: ค่ะ
1: วันนี้วันเดี๋ยวนะวันนี้วัน
0: พระใหญ่วันอาสาฬ
1: วันอาสาฬหะก่อนแล้วพรุ่งนี้ถึงจะเป็นเข้าพรรษา
0: ใช่เดี๋ยวให้คุณนั่งพักเหนื่อยก่อนแป๊บนึง
1: แน่ๆๆเขาก็รู้หมดเลยนะฮะ
0: ไม่คนเราท้องไส้มันก็ปกติแหละเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้มีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญมาฝากด้วยเหมือนกันเพราะวันนี้คือวันพระใหญ่ด้วยนะครับ
0: คุณวันนี้คุณมาหล่อเหลาเอาการเลยทีเด
1: ีย
0: วอ
1: ะไรนะครับ
0: คุณจะไปถ่ายทอดใช่ไหม
1: ไม่ได้ไปถ่ายทอด
0: ทำไมคุณมาแบบ
1: ถ่ายทอด
0: หล่อมากทรงผมทรง
1: รู้ไหมครับวันนี้วันพระใหญ่นี่ห้ามพูดโกหกนะฮะคุณสุกัญญา
0: โอเคค่ะอยู่ในสตินะมาดูกันหน่อยพยากรณ์อากาศวันนี้จะบอกว่าวันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานฝนน้อยกว่าวันนี้นะวันนี้เยอะกว่าค่ะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ย 70% เลยทีเดียวค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้ 80% เนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วก็ภาคตะวันออก 70% ไปดูภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยก็เพิ่มขึ้นค่ะ 60% ภาคใต้อันดามัน 70% คลื่นสูง 2-3 เมตรอันนี้อันตรายนะคะก็ระมัดระวังจริงๆแล้วก็งดออกจากฝั่งไปก่อนก็ดีนะคะ
1: ถ้าเป็นเรือเล็กนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนภาคกลาง 70% กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ใครจะไปเวียนเทียนไปทำบุญที่วัดต้องพกร่มกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตก 70% ค่ะ
1: พูดถึงการไปวัดเวียนเทียนแล้วก็อากาศในช่วงนี้แนะนำว่าต้องพกร่มอย่างที่คุณสุกัญญาได้บอกไปส่วนในช่วงกลางวันหลายๆคนอาจจะไปเข้าวัดทำบุญโดยเฉพาะอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนอาจจะนิยมกันก็คือการปล่อยปลาทำบุญนั่นเองนะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ทราบก่อนอันนี้ว่าการปล่อยปลาควรต้องดูว่าปลาเป็นปลาอะไรเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่จะไปปล่อยหรือไม
0: ่แต่อย่าไปปล่อยปลาหมอคางดำนะ
1: อันนี้นอกจากไม่ดีแล้วนะครับผมก็เรียกว่าจะโดนสาปแช่งได้นะครับปกติคุณสุกัญญาปล่อยปลาไหมฮะ
0: ปล่อยค่ะก็จะมีแบบว่าไปซื้อที่ตลาดมา
1: แล้วก็ไปปล่อยลงกระทะอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่ใช่ห้ามพูดไม่ดีนะวันนี้มัน
1: เป็นม
0: ุ
1: กเข้าข้อนะข้อ ข้อ4พูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ
0: ไม่ได้เนาะวันนี้เราอยู่ในสติอยู่ในแบบ
1: ว่าผมสินขาดตั้งแต่ตอนประมาณ 4:00 แล้วครับ
0: ไม่ว่ากันนะคะ
1: ปล่อยปลา
0: อันนี้เรื่องของปล่อยปลา
1: ถูกต้อง
0: คือบางท่านเนี่ยอาจจะมีความเชื่อนะคนไทยเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าเราปล่อยปลาประเภทไหนเราจะไม่กินปลาประเภทนั้นแต่ดิฉันก็ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นขอให้ว่าไปปลดปล่อยเขาให้เขาสู่ธรรมชาติ
1: มันถ้าปล่อยปลาชื่อนี้จะทำให้เราเรียกว่ามีการงานทุกอย่างคล่องตัวอันนี้ก็เป็นความเชื่อ
0: ความเชื่อ
1: แต่สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีที่มาและก็เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงนะครับซึ่งเข้าพรรษานี้นะครับทางอธิบดีกรมประมงนะครับนางธิติพรเหลาประเสริฐเปิดเผยว่านะครับในช่วงของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนนั้นนิยมจะไปปล่อยสัตว์น้ำหรือว่าการปล่อยปลาเพื่อความเป็นสิริมงคลครับแต่ทั้งนี้ครับควรจะคำนึงถึงชนิดของสัตว์น้ำนะครับและความเหมาะสมของแหล่งน้ำเป็นสำคัญด้วยเนื่องจากว่าสัตว์น้ำบางชนิดอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นบางคนปล่อยปลาชะโดซึ่งปลาชะโดเป็นปลาที่กินเนื้อเผื่อหลายๆคนไม่ทราบหากท่านปล่อยปลาชะโดลงในแหล่งน้ำโดยขาดการควบคุมอาจทำให้ปลาชะโดนั้นลงไปกินปลาในพื้นถิ่นนั้นหรือว่าสัตว์น้ำพื้นเมืองชนิดอื่นจนลดจำนวนน้อยลงส่งผลต่อระบบนิเวศครับนอกจากนี้ครับในการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือว่าเอเลี่ยนสปีชีส
0: ์
1: อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดแพร่พันธุ์ได้เร็วแย่งอาหารและแหล่งอาศัยกินไข่และตัวอ่อนของสัตว์น้ำชนิดอื่นหรือว่าสัตว์น้ำพื้นเมืองรวมทั้งอาจจะเป็นพาหะนำโรคส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเสียสมดุลในระยะยาวครับทั้งนี้ครับอธิบดีกรมประมงยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นนั้นตามมาตรา64และมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติแห่งพระราชกำหนดการประมงครับถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษจำคุกเลยน
0: ะ
1: จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทเยอะมากเลยหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ครับไม่ควรครอบครองหรือซื้อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านำมาปล่อยเช่นเต่านาและตะภาพไทยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับกรมประมงจึงขอเชิญชวนประชาชนที่จะทำบุญปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงวันสำคัญทางศาสนาแบบนี้นะครับด้วยการปล่อยสัตว์น้ำอย่างถูกวิธีโดยอันนี้คือเรื่องดีนะฮะโดยเลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยเช่นที่ปล่อยได้เลยปลาตะเพียนปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากาดำปลายี่สกไทยปลาหมอไทยปลาช่อนปลาบูปลากรายอันนี้ไม่เคยปล่อยเคยแต่กินอย่างเดียวเลยปลาสวายปลากดเหลืองปลากดแก้วทั้งนี้ปล่อยในแหล่งน้ำที่เหมาะสมเพื่อจะร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ครับผู้ที่ต้องการจะซื้อสัตว์น้ำไปปล่อยเพื่อทำบุญนั้นควรเลือกสัตว์น้ำที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีบาดแผลตามตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปครับ
0: ค่ะส่วนใครที่จะไปทำบุญนะคะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะการที่จะไปทำบุญอาหารต่างๆที่เราจะไปถวายเพลพระก็ต้องเลือกดูให้มันมีเขาเรียกว่าคุณภาพหน่อยแล้วก็เลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็มีประโยชน์กับพระสงฆ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านไม่สามารถที่จะเลือกปฏิเสธเลือกกัน
1: ไม่สามารถเลือกกินได
0: ้ได้เลือกกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสิร์ฟอาหารที่ดีมีคุณภาพดีๆนะคะเพ
1: ื่อ
0: สุขภาพด้วยแล้วก็ที่สำคัญสังฆทานซึ่ง
1: สังฆทานนานี่
0: สังฆทานนี่แหละค่ะสังฆทานที่ทำบุญที่วัดนี่แหละค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุภมาศนะคะก็ออกมา เรื่องของพูดเตือนนะคะเรื่องของการจำหน่ายสังฆทานเนี่ยถ้าทำแล้วมันไม่ถูกต้องก็คือมาตรฐานเขาเรียกว่าซื้อไปแล้วมันไม่ตรงปกน่ะคนขายอ่ะมีโทษเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรคำนึงถึงความปลอดภัยของพระสงฆ์เป็นหลักด้วยนะคะ
1: จริงๆอันนี้เพิ่มเติมจากคุณสุกัญญานะครับสังฆทานเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าต้องเป็นชุดที่ห่อในกระดาษสีเหลืองเท่านั้นซ
0: ึ่
1: งต้องประกอบไปด้วยจริงๆอย่างผมนะฮะหรือว่าคุณชยานันท์เวลาไปวัดแล้วผมอย่างผมเนี่ยถวายเป็นนมสด ก็เป็นสังฆทานได้เหมือนกันทุกอย่างเพื่อให้พระสงฆ์นั้นได้ใช้ยิ่งในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้สามารถจะเป็นสังฆทานได้ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่เราคุ้นเคยเช่นสบู่ยาสระผมมีดโกนหนวดเป็นต้นเสมอไปก็คืออะไรที่พระสงฆ์ขาดที่คิดว่าต้องได้ใช้หรือว่าของกินก็เป็นสังฆทานได้ทั้งหมดนะครับ
0: แต่ว่าย้ำกันหน่อยนะคะสำหรับของกินของใช้อะไรที่มันดูดกลิ่นกันได้อย่างสบู่เนี่ยดิฉันเคยเจอมาแล้วสบู่กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ควรเอาไปอยู่ใกล้กัน
1: อันนี้ไม่เคย
0: เพราะว่ามันจะดูดเข้ามาดิฉันก็ไม่รู้นะว่ามันอันนี้พอเราไปหยิบมาบะหมี่กึ่งสำเร็จ
1: รูปมาก
0: ินสบู่นั้นอะเต็มเลย
1: เอาไปต้ม
0: ย
1: ัง
0: ไ
1: ง
0: ก็ไม่พูดยี่ห้อไม่ได้นะเอามาดู
1: ผมใช้พูดได้ผมจะยี่ห้อนี้อยู
0: ่เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะทางด้านของคุณสุภมาศนะคะนางสาวสุภมาศ
1: อิสระ
0: ภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะท่านนั้นก็ได้ดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานแล้วก็ชุดไทยธรรมที่ย่านเสาชิงช้านะคะก็คืออยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะเป็นแหล่งจำหน่ายสังฆทานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครหลายๆคนจะทราบดีอยู่แล้วนะคะเวลาที่จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็จะต้องไปย่านนั้นแหละนะเพราะว่าต้องไปตรวจดูว่าผู้ค้าเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานหรือเปล่านะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นเรื่องของการทำงานเชิงรุกนี่แหละป้องกันการเกิดปัญหาสคบก็เลยตรวจสอบการจัดทำสลากสินค้ากรมการค้าภายในตรวจสอบเนี่ยแสดงราคาให้ชัดเจนณจุดขายด้วยพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ปูพรมไปเลยค่ะทั่วบริเวณย่านเสาชิงช้าแล้วก็ย่านอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
1: ค
0: ือพื้นที่อย่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขามีแต่ละจังหวัดอยู่แล้วก็ลงปูพรมไปหมดเลยก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะได้พอถึงช่วงวันอาสาฬหบูชาวันข้าพรรษาประชาชนไปซื้อเนี่ยก็จะได้ซื้อแบบตรง
1: สมรรถ
0: ะ
1: คุณภาพ
0: ตรงปกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสคบเขาบอกว่าเขาได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับชุดสังฆทานไทยธรรมนี่แหละค่ะประเด็นเรื่องสินค้าชำรุดบ้างเอ่ยไม่ตรงปกบ้างเอ่ยสินค้าบางรายการเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นสคบก็เลยยุติเรื่องทั้งหมดได้แต่ว่ามันก็ไม่หมดไปขนาดนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้ประมาทนะคะก็เลยปูพรมไปอีกนะคะไปย้ำเตือนว่าฉลากต้องเป็นภาษาไทยนะสินค้าควบคุมฉลากเนี่ยต้องถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดสังฆทานชุดไทยธรรมก็ตามนะคะและที่สำคัญค่ะก่อนซื้อชุดสังฆทานก็ขอให้ทุกคนนั้นดูฉลากว่ามีรายการสินค้าครบถ้วนไหมดูวันหมดอายุด้วยนะคะแล้วก็ดูชื่อผู้ผลิตเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไปเจอชุดสังฆทานที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าสินค้าอื่นใดไม่ได้มาตรฐานเนี่ยร้องเรียนได้นะสายด่วนสคบค่ะ1166หรือว่าแอปพลิเคชันของเขาก็คือ OCPB Connect นะคะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนกลางส่วนจังหวัดต่างๆศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะเราไปร้องทุกข์ได้เลยค่ะ
1: ครับผมพูดถึงเรื่องของการร้องทุกข์มาดูกันที่ประเด็นของการโกงสอบท้องถิ่นหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้เรียกประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยครับคือเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการเรียกประชุมนะครับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยมีทั้งนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงนะครับอาทินายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและอธิบดีกรมต่างๆในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยครับโดยครับเป็นการใช้เวลาพบปะนะฮะประชุมกันประมาณ1ชั่วโมงเศษครับซึ่งทางนายกนะฮะได้กล่าวว่าครับขอมอบนโยบายและให้ทุกท่านนั้นปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยทางนโยบายของการปราบปรามอาชญากรรมเรื่องของยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องนอมินีที่ดินต่างๆซึ่งทุกท่านก็ทำได้เป็นอย่างดีและขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตนให้ดีครับนอกจากนี้ครับนายกยังกล่าวว่าตนนั้นจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ได้ดีและให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันประคับประคองกระทรวงนี้ให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น2 สัปดาห์นี้ครับตนจะต้องใช้เรียกว่าวิญญาณนักปลุกระดมเก่า ลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการใน2 สัปดาห์นี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเรื่องนี้ร้ายแรงเสียจนมีหน่วยงานอื่นมารับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบทั้งปปช.เรียกได้ว่านี่คือสามัคคีนะฮะเป็นกฐินสามัคคีเลยแหละครับซึ่งเรื่องนี้ครับขอความร่วมมือทุกคนนะครับถ้าทำได้เร็วความศรัทธาของประชาชนจะคืนมาอย่าให้หญ้ากาฝากที่เกิดขึ้นเพราะจะกลืนหญ้าดีหมดนะครับและหากปล่อยพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆก็จะอยู่ไม่ได้ครับและนายกนะครับจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่และยืนยันว่าไม่มีความแค้นการทำงานสามารถชี้แจงอธิบายได้ไม่มีเรื่องส่วนตัวครับนอกจากนี้ครับมีการมอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีประสานผู้ว่าราชประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ของชายแดนไทยเมียนมาจัดเตรียมและรายงานข้อมูลระดับพื้นที่ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติยาเสพติดและประกอบการหารือกับพลเอกอาวุโสมินอ่องลายประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่มีกำหนดจะเยือนประเทศไทยครับในระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคมนี้หรือว่าในสัปดาห์หน้านั่นเองครับ
0: ค่ะมาติดตามอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยเรื่องของการเข้าถึงการรักษาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะมีการยกระดับต่างๆนานาล่าสุดนะคะข่าวนี้คือรัฐบาลเนี่ยบอกว่ามีข่าวดีนักวิจัยไทยเนี่ยเขาบอกว่าเก่งมากนะคุณผลิตยาต้านพิษโบทู
1: ลิน
0: ัมนะคะสำเร็จแล้วลดค่ายาเนี่ยจาก 250,000นะคะ 2.5 แสนก็คือ 250,000 นะคะ
1: เหลือ
0: แค่ 25,000
1: 10เท่าคือง่ายๆยาจาก 250,000
0: ต่อโดสนะ
1: ฟึบ
0: ต่อโดส
1: ลงมาเหลือ25,000
0: มันเยอะมากเลยนะแบบก้าวกระโดด
1: คือพอผลิตยาได้เองมันลดลงมา10เท่าเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะยกระดับความมั่นคงทางยาแล้วก็เดินหน้าผลักดันไทยเนี่ยสู่ศูนย์กลางยาต้านพิษในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะซึ่งทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษมีจันแสงจันนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.กระทรวงสาธารณสุขมีการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ ขออภัยค่ะตำรับยาแผนปัจจุบัน TRCS โบทูลินัม
1: แอนติท็อกซ
0: ินนะคะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบทูลินัมนะคะจากการบริโภคหน่อไม้อัดปี๊บ
1: ไม่เคยรู้เลยว่าการกินหน่อไม้อัดปี๊บมี
0: เราเคยกินมาตลอดเลยอะคุณ
1: พี่เคยกินผมไม่รู้นะ
0: เรากิน
1: ผมมากินกระป๋องไงไม่รู้มันจะเหมือนกันไหมก็เหมือนกันแหละเน
0: า
1: ะ
0: คือเรากินเราซื้อจากร้านค้าเราไม่รู้ไงซื้อจากร้านค้าที่แบบว่าเขาปรุงเสร็จแล้วอะที่เขามาผัดกับเนื้
1: อ
0: หน่อไม้ป
1: ี
0: กผ
1: ั
0: ดหน่อไม้ดอง
1: ผมเข้าใจว่าอาจจะเกิดที่ตอนที่ผมทำข่าวนี้อาจจะเกิดจากการที่มีการดองแล้วก็มีการอัดแล้วเกิดเป็นแก๊สได้เหมือนกันก็เลยเป็น
0: มันอาจจะอยู่ที่มาตรฐานด้วยนะ
1: ไม่ใช่ทุกที่จะมี
0: ไม่ใช่ใช่ใช่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไทยยังไม่มียาที่สามารถต้านพิษนี้ได้ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศการผลิตยาต้านพิษตัวนี้เนี่ยของประเทศไทยในครั้งนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้ประเทศไทยเนี่ยมีความยั่งยืนได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นอันนี้แน่นอนค่ะจากเดิมเนี่ยต้องนำเข้าโดสนึงเนี่ยสูงมากเลยที่เราบอกไปคือ 250,000 แต่ว่าลดเหลือแค่ประมาณ 25,000 บาทเท่านั้นนะคะคือ10เท่าแบบก้าวกระโดดเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นผลสำเร็จจากการประสานงานร่วมมือกันคือไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นมีหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสภากาชาดไทยสถานเสาวภาสถาบันชีววัตถุสถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมแล้วก็ยังมีสำนักงานประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะนำยานี้เนี่ยเข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์ของคนไทยในอนาคตค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยเราที่จะเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเนี่ยไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยวิจัยหน่วยนวัตกรรมหรือแม้แต่หน่วยผลิตหน่วยกำกับดูแลสุดท้ายคือหน่วยที่ใช้สิทธิ์ให้กับประชาชนมีประโยชน์สำหรับประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยผลิตขึ้นโดยไม่ได้หวังผลกำไรนะแต่หวังให้เป็นที่พึ่งแล้วก็สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศชาติค่ะที่สำคัญนะคะการที่ประเทศไทยนั้นสามารถผลิตยาต้านพิษได้เองเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วย ในประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยยังเป็นการยกระดับความมั่นคงทางยาของประเทศความสำเร็จในครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยคนไทยเนี่ยเข้าถึงการรักษาช่วยชีวิตได้อย่างทั่วถึงแล้วเนี่ยแล้วก็มีความเท่าเทียมด้วยค่ะเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางยาในระดับภูมิภาคขึ้นมาที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขไทยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปได้ค่ะ
1: พูดสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าพิษจากโบทูลินัมจะทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างนะครับซึ่งความรุนแรงของโรคโบทูลินัมนะฮะจะเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยอย่างที่บอกอย่างถ้าเป็นเมื่อกี้บอกว่าเจอในหน่อไม้อัดปี๊บไม่ใช่ทุกปี๊บจะเจอนะถ้าปี๊บที่ผ่านการผลิตมาดีมีมาตรฐานอย.อันนี้ก็ไม่เจอนะครับซึ่งมีความรุนแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับจะเกิดจากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็หายใจล้มเหลวซึ่งยาต้านพิษจึงสำคัญมากๆต่อชีวิตของผู้ป่วยนะครับมีเวลาอีกน่าจะสักประมาณ1ข่าวมี1ข่าวจะมาเล่าให้ฟังซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวยาวมากๆแต่เอาสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับสั้นๆคือวันนี้ใครจะเดินทางจริงๆจะพูดเรื่องของประเด็นที่ซีรีส์วายหรือว่าดาราซีรีส์วายที่มีประเด็นกระทบกระทั่งกับทาง
0: ตอนนี้เลยใช่ไหมกำลังเป็นไวรัลเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เริ่มจะได้ข้อสรุปบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าหลังจากจบตีของร้องข่าวแล้วกันเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องดีๆนะครับคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางย้ำกันหน่อยเผื่อใครจะเดินทางในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับ2วันนะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการ3วันคือตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันนี้คือวันอาสาฬหบูชาครับพรุ่งนี้คือวันเข้าพรรษาโดยจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษใน3สายทางตั้งแต่เวลาก็คือเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลาเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งนะครับโดยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาคะนอง21ด่านครับทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาครับบางปะอินปากเกร็ด10ด่านครับซึ่งการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงของวันหยุดและวันหยุดยาวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในการเดินทางรวมไปถึงครับช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านของการเก็บค่าผ่านทางพิเศษครับตอนนี้6นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเราไปรับฟังตีคอกร้องข่าววันนี้เป็นบุญมาสีมาศนะครับแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569รัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันณบริเวณท้องสนามหลวงแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพิธีและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังอีกด้วยครับและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักพระราชวังเปิดให้พี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้เตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่29กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันที่29กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานนี้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยภายในงานนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบถวายบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่จะเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปพร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแหละครับบอกว่าให้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นการจัดการประชุม IMF World Bank ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank เดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติและครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ประจำปี2569ก็เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี่แหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการตรวจประเมินความพร้อมจากคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของประเทศไทยนั้นยังคงอยู่ในระดับ Aอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการรวมทั้งข้อห่วงใยในเรื่องกระบวนการออกวีซ่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานงานและชี้แจงจนเป็นที่น่าพอใจของทั้งสององค์กรแล้วนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่าน Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิดที่ว่าNew Horizon นำเสนอศักยภาพของประเทศไทย4ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับการบริการสาธารณะบทบาทในฐานะประเทศมหาอำนาจขนาดกลางด้านการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและด้านที่4คือด้านการบริหารจัดการสังคมสูงวัยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปเร่งรัดดำเนินงานเนื่องจากว่าเหลือเวลาเตรียมการอีกเพียง77วันเท่านั้นพร้อมย้ำอีกว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศของชาติที่จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นต่อสายตาชาวโลกจึงขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนบอกว่าให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีกันแหละครับเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นในเรื่องของการปราบทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยว่ายังไงกันบ้างมีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องเร่งปราบทุจริตสอบท้องถิ่นเพื่อเรียกศรัทธาจากพี่น้องประชาชนให้กลับคืนมาสู่กระทรวงมหาดไทยนั่นเองครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำแล้วครับว่าแม้จะมีภารกิจทั้งในและต่างประเทศแต่ว่ายังคงติดตามงานของกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดติดขอบจอเรียกว่าไม่ละสายตาของนายกรัฐมนตรีกันเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าหลายประเทศยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูนั่นก็คือว่าเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำความผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนให้กลับคืนมานี่แหละครับพร้อมได้สั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็ย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นข้าราชการนั้นต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงคือคนที่จะเป็นข้าราชการนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเลยครับว่าต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงทุจริตครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้มอบหมายผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยไปประสานผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาให้จัดเตรียมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติและยาเสพติดกันด้วยเพื่อประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาระหว่างการเยือนประเทศไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยก็ต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าเจรจาในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาได้ใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่าเป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นอันได้แก่ประเด็นที่1คือการที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลง ART แล้วอย่างเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ครับในขณะที่ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามโดยหลังจากนี้ไปทีมไทยแลนด์นี่แหละครับก็จะเดินหน้าเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยโดยจะเร่งดำเนินการใน4เรื่องอันได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับการเร่งสรุปการเจรจา ART การผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐอเมริกาและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขานรับมติของกระทรวงการคลังในการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำการประปานครหลวงถึง30กันยายนนี้และก็เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือตัวย่อกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังนั่นก็คือการขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าน้ำประปาโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเปิดโอกาสให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือกปน.ก็ได้เปิดเผยและกล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่าทางกปน.ให้การสนับสนุนส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หรือ1สิทธิ์ต่อ1บ้านเลขที่ก็แบ่งเป็นกรณีค่าน้ำไม่เกิน100บาทรัฐอุดหนุนตามจริงสำหรับค่าน้ำ101ถึง315บาทรัฐอุดหนุน100บาทส่วนเกินผู้ใช้ต้องชำระเองและหากค่าน้ำเกิน315บาทผู้ใช้ต้องชำระเต็มจำนวนครับพี่น้องโดยผู้มีสิทธิ์จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้า1วันนะครับก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์กับทางกปน.หรือการประปานครหลวงตั้งแต่วันนี้บัดนี้จนถึง30กันยายน2569ก็เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปผู้ได้สิทธิ์เดิมปี2565ใช้สิทธิ์ได้ถึงรอบค่าน้ำเดือนตุลาคม2569ครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนลงทะเบียนไม่ทันภายในวันที่30กันยายน2569ก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่25ของทุกเดือนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับย้ำไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ครับโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ MWAE Serviceหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @MWA Thailand และ MWA Call Center 1125 1125ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการคุมเข้มหอพักบอกว่าห้ามบวกกำไรหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งการสคบบอกว่าไปคุมเข้มหอพักห้ามบวกกำไรฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกหลังทางรัฐบาลเคาะแผนลดค่าไฟไปแล้ว200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มกันยายนนี้ซึ่งขยายสิทธิ์ทั้งหอพักและอพาร์ตเมนต์ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลก็เตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนครั้งใหญ่โดยมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครับซึ่งความพิเศษของมาตรการนี้นั่นก็คือว่าครอบคลุมถึงกลุ่มผู้เช่าในหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ากันด้วยให้ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแล้วครับโดยอัตราใหม่นี้จะเริ่มใช้กับการใช้ไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม2569และจะปรากฏผลในใบแจ้งหนี้รอบวันที่14กันยายน2569เป็นต้นไปครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่าไปหน่อยไปหน่อยไปทำอะไรสคบไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสิเพื่อให้มั่นใจกันแล้วครับว่าเจ้าของหอพักส่งต่อส่วนลดให้ผู้เช่าจริงๆใช่ไหมโดยระบุว่าทางรัฐบาลลดค่าไฟให้ตั้งแต่ต้นทางแล้วแต่ว่าราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหรืออย่างไรหากผู้เช่ายังบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางอันนี้ถือว่าลดราคาต้นทางก็ไม่มีความหมายถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหอพักยังบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางอยู่อย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อรัฐบาลลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนกันด้วยนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายสคบฉบับใหม่กำหนดให้เจ้าของหอพักต้องเรียกเก็บค่าไฟตามจริงห้ามบวกกำไรหากฝ่าฝืนอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ประชาชนสามารถรับสิทธิ์นี้ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนยกเว้นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือเดิมไม่เกิน315บาทตามกำหนดการที่การไฟฟ้าได้แจ้งไว้ทีนี้หากพบการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนถ้าหากพบการเอาเปรียบสามารถแจ้งได้ที่ไหนล่ะก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ1166จำให้ขึ้นใจ1166สายด่วนสคบหากพบการเอาเปรียบแจ้งได้เลยหรือจะไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ได้คือ1567 1567นั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันบ้างโดยทางรัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน

ในฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตได้ด้วยและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า One Stop Service นี่แหละครับในระดับจังหวัดและระดับอำเภอซึ่งครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอด้วยกันเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระของพี่น้องประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในบางกรณีนั้นประชาชนอาจจะต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้วยครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำอีกว่าผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคม2569หากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติก็ต้องดำเนินการให้มันแล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี่แหละครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการยื่นขอทบทวนหรือแก้ไขข้อมูลอันนี้ไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางรัฐบาลเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพุทธศักราช2569ที่ช่องทางที่เป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นนะครับก็เพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและเฟกนิวส์ข่าวปลอมและมิจฉาชีพด้วยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลากันอีกแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:56 ต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองร้องข่าววันนี้กับบุญมาศรีมาศนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเราต้องคุยเบาๆนะช่วงนี้
0: อะไรครับ
1: เขามีดราม่า
0: เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มีดราม่าแต่ว่ามันท่านผู้ฟังก่อนที่คุณสุกัญญาจะไปทักเล่าข่าวหนึ่งข่าวให้ฟังแล้วกันก
1: ็
0: คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเช้าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณสุกัญญานะครับจัดรายการข่าวยามเช้าคู่กับคุณเฟิร์สธาราวุฒินะครับไม่มีอะไรแล้ววันนั้นมีข่าวว่าในพื้นที่ของสระแก้ว มีชายหนุ่มที่อาจจะมีอาการมึนเมายาเสพติดถือปืน2กระบอกแล้วก็ไปยิงหอกระจายข่าวเพราะว่าหนูหูจะนอนนั่นเองนะครับสืบทราบมาว่าสุดท้ายคือเขาฉี่เป็นสีม่วงปัสสาวะสีม่วงเพราะว่ามีอาการมึนเมายาเสพติดแล้วก็ตอนที่ยิงนั้นคือตอนที่ผู้ใหญ่บ้านกำลัง
2: เปิด
0: กำลังเปิดหอกระจายข่าวช่วงเวลาประมาณ6:25
2: ก็คือตีคล้องร้องข่าว
0: ตีคล้องร้องข่าวแล้ววันนั้นคนที่ลงเสียงตีคล้องร้องข่าวคือพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: เนี่ยค่ะคนนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเบาๆดีไหม
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เราเป็นโจทย์พอดีเลย
1: นะคะ
0: ก็เลยเมื่อกี้เป็นบุญมาศรีมาศนะครับจะได้ทุกตัวนะฮะ
1: คุณปูบุญมาศรีมาศนะคะก็จะเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐนะคะที่หลายๆคนเนี่ยจะได้ติดตามกันด้วยเผื่อว่าบางท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจคุณปูบุญมาศรีมาศกับคุณพีเนี่ยก็จะไปขยายประเด็นในช่วงตีคล้องร้องข่าว
0: ที
1: นี้ลีลาการเล่าเนี่ยเขาก็จะมีลีลาของเขาอยู่แล้วเสียงเขาก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าจริงๆผู้ใหญ่บ้านจัดแต่พอบอกว่าเปิดประมาณ20นาทีและตีคล้องร้องข่าวค
1: ิ
0: ดว่าใช่แล้วล่ะครับ
1: ใช่ค่ะอ่ะนะคะเราก็พักเรื่องของตีคล้องร้องข่าวมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะเหลือเวลา1นาทีนะคะ
0: ค
1: ุณสมยศแสวงนะคะคุณสิริมาเข้ามาคุณกาญจนาคุณสุนทรหนองน้ำขาวคุณสุชินคุณพงศักดิ์พงษ์นเรศนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาค่ะคุณออสคุณราม

0: คุณเรียมคุณอัชรานะคะแล้วก็ยังมีคุณวันดีด้วยค่ะหลายท่านที่เข้ามานะคะวันนี้ก็จะไปทำบุญกันด้วยนะคะคุณมาลีชุ่มเย็นฟังคุณปูบุญมาสีมาด้วยนะคะคุณบุญชัยทหารคุณธงชัยสั่งปล้อง
1: ครับ
0: วันนี้ครบรอบ111ปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: โ
0: อ้อายุยืนนะมีครบรอบจังหวัดด้วยนะคะ
1: ไม่เคยรู้เลย
0: คุณอยู่จังหวัดอะไรนะสงขลา
1: สงขลา
0: ใกล้กันไหม
1: ก็มีครบไม่ได้ไกลกันมากประมาณ4ชั่วโมง
0: โอ้
1: สงขลาก็จะมีครบรอบ
0: ที่บ้านเรียกไกลค่ะ4ชั่วโมงอ
1: ่
0: ะ
1: ไกลเหรอ
0: ไกล
1: อารมณ์กรุงเทพไปจันทบุรี
0: โอ้ไกลอยู่จ้ะ
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะคุณครับไม่น่าจะทันแล้วค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: จะคุยเรื่องข่าวของซีรีส์วายสักหน่อยไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันแล้วครับ
1: วันนี้เราสองคนคุณสุกัญญานะครับและผมพฤทแล้วก็พี่โจสุวิทย์นะครับพี่สายชนลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่กับรายการข่าวเช้าทุกวันเวลา6นาฬิกา8นาทีวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพบมีการแก้ไขคะแนนผลสอบข้าราชการท้องถิ่น 5,129 รายส่งผลให้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันที
1: ทางการญี่ปุ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของประเทศสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเปิดโอกาสให้นักตบสาวดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่เตรียมลุยศึก CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านตะวันออกเวลา10 นาฬิกาเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9พระสงฆ์80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณาย